All the hits. Mum Forward Extra.

ุณกำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ11เชียงใหม่ FM 88.0 MHz Man Forward Extra ผลิตรายการโดยกองทัพเรือและบริษัทมหาเสียงจำกัด Listen to Man Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online manforward.com Man Forward Extra. Music non-stop. On weekends.

0: ั่นฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าเวลบีอิงใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
1: ช่วงนี้กระแสของ longevity กำลังมาแรงนะคะอยากรู้ไหมว่ามันหมายถึงอะไร longevity นี่ไม่ได้หมายถึงการมีอายุยืนยาวแต่เพียงอย่างเดียวนะคะแต่จริงๆคือการมีอายุยืนยาวแบบยังมีสุขภาพแข็งแรงอยู่ค่ะลองนึกภาพดูคนอายุ80ที่ยังแข็งแรงเดินเที่ยววิ่งได้ตีกอล์ฟได้ใช้ชีวิตอยู่กับลูกหลานได้นี่ละค่ะเป้าหมายของ longevity ที่แท้จริงนะคะเพราะว่าเราไม่ได้อยากมีอายุ100ปีแบบติดเตียงไงแต่เราอยากจะมี health spanว่าช่วงชีวิตที่มีสุขภาพดีให้ยาวที่สุดนะคะดังนั้นเริ่มต้นง่ายๆค่ะออกกำลังกายนอนให้เพียงพอกินอาหารที่ดีต่อร่างกายลดความเครียดแล้วก็สร้างกล้ามเนื้อเอาไว้ตั้งแต่วันนี้นะคะจำเอาไว้ค่ะว่า longevity ไม่ได้เพิ่มแค่จำนวนปีในชีวิตแต่มันคือการเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับทุกปีที่เรายังอยู่ได้ค่ะ
0: มัน forward extra well being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน

Music. Hit Music.

0: www.mymac.com
1: เด็กตัวเล็กโตช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ
2: Yay!
1: โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

เพราะความมั่นใจช่วยเพิ่มโอกาสใหม่ๆให้คุณที่ KC Clinic ดูแลโดยแพทย์ที่พร้อมให้คำปรึกษารักษาโรคทั่วไปประเมินตามเคสของแต่ละบุคคลด้วยความใส่ใจแก้ไขตรงจุดไม่หลุดโฟกัสให้ใบหน้าและดูละมุนดูเป็นธรรมชาติโดยเครื่องมือผ่านการขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายสอบถามราคาก่อนได้ปัญหาเรื่องหน้าปรึกษาคุณหมอณัฐที่ KC Clinic Star Avenue 3ถนนมหิดลโทร065 520 7294หรือที่เฟซBook KC Clinic

0: แยกกรีนคัมกำลังจะกลายเป็นญี่ปุ่นอีกครั้งวันนิมานและติงพาร์คชวนสัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่นที่งานทานามาตะมัตสึริครั้งที่4เทศกาลแห่งดวงดาวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีชมการแสดงวัฒนธรรมญี่ปุ่นสนุกกับเกมงานวัดชมตำโมจิสดพร้อมแจกฟรีอร่อยกับยาไตสตรีทฟู้ดแฮมบากุแลบและโทเมโตมัชชาบา28กรกฎาคมถึง2สิงหาคมนี้บ่าย3ถึง4ทุ่มที่วันนิมานและติงพาร์คสนับสนุนโดยซาโต้อร่อยซ่าสดชื่นโลแคล
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังMAN FORWARD EXTRA กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 9:00 น. 0วินาที
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา 9:00 น. จากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสยกระดับใช้อำนาจประกาศใช้กฎอัยการศึกคุมเข้มทั้งจังหวัดสามารถใช้อาวุธได้ทันทีหากมีอันตรายต่อกำลังพลอีกสักครู่มีรายละเอียดให้ติดตามครับ
5: เทพไทยหรอปากสะอาด
6: แม่เทพไทยปากสะอาด
7: เทพไทยปากสะอาด
8: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
6: เทพไทยปากสะอาดจริง
9: ๆสิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: สืบเนื่องจากเหตุความรุนแรงจากกลุ่มก่อการร้ายในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสทำให้วันนี้พลตรียอดอาวุธพึ่งพักผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสได้ลงนามในคำสั่งหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสประกาศกฎอัยการศึกในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสโดยอาศัยอำนาจตามพรบ.กฎอัยการศึกพุทธศักราช2457มาตรา6 8 9 11และ15ทวิบังคับใช้มาตรการทางยุทธการและการรักษาความสงบเรียบร้อยระดับเข้มข้นทั่วทั้งจังหวัดนราธิวาสโดยมีสาระสำคัญคือให้อำนาจตรวจค้นและควบคุมตัวให้เจ้าหน้าที่ทหารในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสมีอำนาจตั้งจุดตรวจบนเส้นทางสาธารณะตรวจค้นยานพาหนะต้องสงสัยตรวจค้นเคหสถานที่เชื่อว่าเกี่ยวข้องกับการก่อความไม่สงบรวมถึงจับกุมและกักตัวผู้มีพฤติการต้องสงสัยได้โดยในการปฏิบัติตามกฎการใช้กำลังของกองทัพไทยเจ้าหน้าที่ทหารสามารถใช้อาวุธได้ทันทีเมื่อพบผู้ก่อเหตุความรุนแรงที่มีพฤติการจะก่อพยันตรายต่อกำลังพลโดยปฏิบัติตามหลักความจำเป็นและความได้สัดส่วนขณะที่มาตรการทางยุทธการสามารถใช้อำนาจตามพรบ.กฎอัยการศึกในการตรวจค้นห้ามการจับกุมกักตัวและอำนาจอื่นๆตามความเหมาะสมของสถานการณ์เพื่อเร่งติดตามจับกุมผู้ก่อเหตุและรักษาความสงบในพื้นที่พร้อมการบูรณาการเจ้าหน้าที่ฝ่ายพลเรือนต้องปฏิบัติตามความต้องการของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารในส่วนที่เกี่ยวกับการยึดการระงับปราบปรามและการรักษาความสงบเรียบร้อยโดยคำสั่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงปิดท้ายกันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับประเทศไทยจะมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับพยากรณ์อากาศในรายภาคภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันออกครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกครับจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับทั้งหมดเป็นข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามครับ

0: มันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าสมาร์ทมันนี่
1: เพิ่งจะผ่านสิ้นเดือนมิถุนายนมาลองเปิดแอปธนาคารดูสิครับมีดอกเบี้ยเข้าไหมถ้ามีนั่นแหละครับคือจังหวะที่ธนาคารคิดให้คุณปีละ2ครั้งนั่นก็คือสิ้นเดือนมิถุนายนกับสิ้นเดือนธันวาคมแต่วิธีคิดดอกเบี้ยของแต่ละบัญชีมันจะต่างกันนะครับออมทรัพย์ธรรมดาคิดดอกเบี้ยทุกวันครับตามยอดที่มีอยู่แล้วสะสมไปเรื่อยๆจนถึงวันที่จ่ายถอนก่อนยังไงก็ยังได้ดอกเบี้ยตามวันที่ฝากจริงไม่ได้หายไปไหนส่วนฝากประจำไม่ต้องรอ2รอบแบบนั้นนะครับแต่ดอกเบี้ยจะเข้าทีเดียวตอนที่ครบกำหนดสัญญาและกับอัตราที่สูงกว่าอย่างไรก็ตามนะครับถ้าถอนก่อนครบกำหนดเงื่อนไขแต่ละธนาคารเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันบางแห่งจะให้แค่อัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์แทนหรือบางแห่งฝากไม่ถึง3เดือนก็จะไม่ให้เลยครับก่อนจะเลือกว่าจะฝากประเภทไหนลองถามตัวเองก่อนนะครับว่าเงินก้อนนี้มีโอกาสจะใช้ก่อนครบกำหนดไหมคำตอบนั้นแหละครับที่จะบอกว่าฝากแบบไหนเหมาะกับคุณมากกว่ากัน
0: MoneyForward Extra Smart Money

0: โฮมคอนโดอาคารพาณิชย์ราคาคุ้มค่าที่สุดในทุกทำเล
1: อยากให้ทุกเมนูขายดี
2: ต้องโก
3: อยากให้คนแน่นเต็มทุกโต๊ะ
2: ต้องโก
4: อยากขายง่ายกำไรพุ่ง
2: ก็ต้องโกให้ธุรกิจก้าวหน้าไปกับโกโฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารเราพร้อมมอบความสดจากวัตถุดิบคุณภาพความครบทั้งสินค้าและบริการความคุ้มกับสินค้าราคาขายส่งมากมายโกโฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารความสำเร็จคุณเป้าหมายเราพบกันที่โกโฮเซลสาขาเชียงใหม่
5: การเดินทางของคุณกำลังจะเปลี่ยนไปพร้อมเดินทางสู่โลกอนาคตไปกับดีพอแสงชัยเชียงใหม
6: ่ใหม่ดีพอ S05 ดีไซน์ล้ำเหมือนขับยานอวกาศเทคโนโลยีจัดเต็ม BEV ไฟฟ้า 100% วิ่งไกล470กิโลเมตรชาร์จไว15นาที
5: หรือเลือกระบบ REEV วิ่งไกลกว่า 1,000 กิโลเมตรไม่มีสะดุดทุกจุดหมาย
6: เริ่มเพียง 799,000 บาทจองเลยที่เพจดีพอแสงชัยเชียงใหม่แยกรวมโชคยอดขายอันดับ1เชียงใหม่และภาคเหนือ
7: Month Forward Extra We play all the hits

0: บริการตรวจรักษาทั่วไป LINE @ mr.clinic
1: ชีวิตหลังเกษียณคุณภาพควรเริ่มออมอย่างมีวินัยต้องออมก่อนใช้อย่างน้อยที่สุด 10% ของรายรับ
2: ซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการออมให้เลือกมากมายแต่หลายคนไม่เริ่มออมก่อนอายุ40ทำให้แก่ตัวไปต้องฝืนทำงานหาเงินทนอยู่อย่างลำบากอดมื้อกินมื้อเหมือนอย่างผม
3: เพราะความชรามาเร็วกว่าที่คุณคิดสูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40ปรารถนาดีจากสสส.

0: วังตาลโทร091-078-7777
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา10:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในช่วงเวลา10:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกกวีวัฒน์บุญเดชครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมกับกรมการขนส่งทางบกลงนาม MOU เชื่อมโยงข้อมูลใบสั่งจราจรและชำระภาษีรถยนต์ประจำปีรูปแบบใหม่ไม่จ่ายค่าปรับไม่ได้รับใบภาษีเริ่มบังคับใช้ใบสั่งแรก1 สิงหาคมนี้และไม่มีผลย้อนหลังสักครู่มาติดตามครับ
5: เสียวฟันอะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้เกรเตอร์คาร์บอนซองสีเทาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: สำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมกับกรมการขนส่งทางบกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงนามบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมความร่วมมือด้านการเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายจราจรทางบกในการลงโทษผู้กระทำความผิดต่อกฎหมายจราจรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นภายใต้แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนนพุทธศักราช2565ถึง2570ที่มีเป้าหมายลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนให้เหลือไม่เกิน12คนต่อประชากรแสนคนหลังตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมามีผู้กระทำความผิดไม่ยอมชำระค่าปรับตามใบสั่งและยังคงกระทำความผิดซ้ำอย่างต่อเนื่องโดยจากการลงนามระหว่าง2หน่วยงานในครั้งนี้ส่งผลให้ทั้ง2หน่วยงานจะมีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหลักฐานใบสั่งซึ่งจะบันทึกความผิดของผู้ใช้รถเข้ากับทะเบียนรถที่ใช้กระทำความผิดภายในระยะเวลา 60-90 วันสำหรับการส่งข้อมูลใบสั่งจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติไปเข้าระบบข้อมูลของกรมขนส่งโดยหากผู้กระทำความผิดไม่เดินทางไปชำระค่าปรับหลังได้รับใบสั่งภายในกำหนดช่วงเวลาข้างต้นเมื่อผู้กระทำผิดนำรถคันที่ใช้กระทำความผิดไปต่อภาษีประจำปีระบบจะขึ้นแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับต่อภาษีทันทีว่ารถมีการค้างชำระใบสั่งและสิ่งที่ตามมาคือรถคันที่ใช้กระทำความผิดที่ถูกนำไปต่อภาษีก็จะไม่ได้รับป้ายภาษีตัวจริงและจะได้ป้ายภาษีชั่วคราวที่มีอายุ30วันแทนและหากผู้กระทำผิดยังไม่ไปชำระค่าปรับภายในระยะเวลา30วันหลังได้รับป้ายภาษีชั่วคราวก็จะถือว่ามีความผิดฐานไม่ติดป้ายภาษีประจำปีตัวจริงตามพระราชบัญญัติรถยนต์ซึ่งมีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 2,000 บาทและถูกตัดคะแนนความประพฤติผู้ขับขี่ซึ่งอาจส่งผลให้ถูกระงับใบขับขี่เป็นระยะเวลา90วันได้ทั้งนี้มาตรการข้างต้นจะมีผลกับการกระทำผิดและการได้รับใบสั่งตั้งแต่วันที่1สิงหาคมนี้เป็นต้นไปและจะไม่มีผลย้อนหลังกับใบสั่งที่ได้รับก่อนหน้านั้นปิดท้ายข่าวช่วงนี้กันที่ SOS Alert ครับ
5: กระทรวงยุติธรรมออกประกาศเตือนภัยประชาชนให้ระวังการหลอกลวงในรูปแบบแชร์ลูกโซ่ที่กำลังระบาดในหลายพื้นที่โดยย้ำว่าแชร์ลูกโซ่ไม่ใช่การลงทุนแต่เป็นความเสี่ยงและภัยร้ายที่มักจู่โจมผู้ที่ต้องการรวยทางลัดพร้อมเผย8วิธีการล่อลวงที่มิจฉาชีพนิยมใช้เพื่อให้ประชาชนรู้เท่าทันและป้องกันตัวเองประกอบด้วยการใช้คนใกล้ชิดเป็นผู้ชักชวนแอบอ้างชื่อคนดังเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือใช้คำโฆษณาสวยหรูเสนอให้ลงทุนเงินเริ่มต้นน้อยแต่ได้ผลตอบแทนสูงผิดปกติสร้างโปรไฟล์หรูหราจัดฉากอบรมหรือสัมมนาขนาดใหญ่ให้ดูน่าเชื่อถือและใช้คำพูดกดดันให้รีบตัดสินใจหากพบพฤติกรรมเหล่านี้ให้สงสัยไว้ก่อนว่าอาจเป็นแชร์ลูกโซ่พร้อมเตือนประชาชนอย่าลงเชื่อรีบโอนเงินหรือเข้าร่วมการลงทุนใดๆโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลให้รอบคอบเพื่อป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพขอให้ทุกคนร่วมกันเฝ้าระวังและช่วยกันแจ้งเตือนคนรอบข้างหากพบพฤติกรรมเข้าข่ายแชร์ลูกโซ่เพื่อร่วมสกัดการหลอกลวงและป้องกันความสูญเสียของประชาชนและทั้งหมดคือ SOS Alert จากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: One Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกรเครียดสะสมทำให้แก่เร็วจริงหรือไม่คำตอบคือจริงค่ะและไม่ใช่แค่รู้สึกแก่นะคะแต่ร่างกายแก่เร็วขึ้นจริงในระดับเซลล์เลยเพราะเมื่อเราเครียดเรื้อรังนะคะร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนความเครียดคอร์ติซอลออกมาอย่างต่อเนื่องค่ะทำให้เกิดการอักเสบในร่างกายอย่างเรื้อรังเพิ่มการเกิดสารอนุมูลอิสระและเร่งการเสื่อมของเซลล์และการทำลายเซลล์ผลที่เห็นได้ชัดคือหน้าโทรมผิวหมองใจสั่นนอนหลับยากไขมันสะสมง่ายอ้วนง่ายภูมิคุ้มกันลดลงติดเชื้อง่ายขึ้นป่วยง่ายขึ้นสมองล้าสมาธิแย่ความจำลดลงค่ะพูดง่ายๆก็คือว่าความเครียดเรื้อรังนั้นนะคะเปรียบเหมือนการเหยียบคันเร่งค่ะทำให้ร่างกายเสื่อมเร็วขึ้นดังนั้นถ้าจะให้ดีต้องมาสังเกตว่าคนในบ้านของเราเครียดหรือไม่นะคะหลายครั้งค่ะพวกเขาอาจตอบกลับมาว่าไม่เป็นไรแต่แท้จริงร่างกายบันทึกไว้หมดแล้วค่ะและที่สำคัญที่สุดเลยคือต้องช่วยกันสร้างบรรยากาศในการบริหารจัดการความเครียดในครอบครัวนะคะเช่นชวนกันเดินเล่นคุยกันหลังอาหารชวนกันทำสมาธิค่ะจำไว้ว่าการชะลอวัยนั้นไม่ใช่แค่การใช้ครีมหรือว่าการกินวิตามินนะคะแต่คือการรู้ทันความเครียดและบริหารจัดการความเครียดให้เป็นค่ะ
0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกร

Tree City Resort เราพร้อมให้บริการค่ะWinTree City Resort ใจกลางเชียงใหม่เดินทางสะดวกใกล้นิมานเพียง5นาทีตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ห้องพักพร้อมบุฟเฟ่อาหารเช้าเครื่องนอนนุ่มสบายสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันจองวันนี้รับของแถมฟรีจัดงานแต่งวันเกิดเกษียณประชุมสัมมนาพร้อมจอ LED คมชัดพิเศษส่วนลดห้องพักเมื่อจัดงานที่นี่คลิกเลย Facebook WinTree City Resort เชียงใหม่มาเที่ยว

0: ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
1: Man Forward Extra We play all the hits

0: ากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอย่าเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
1: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
2: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก

0: วังตาลโทร0910787777
1: นกวงนกเป็นนกวงนกนกวงนกเป็นนกอะไรหมวกเป็นนกอะไรก็ไม่ไหวเชื้อโรคทั้งนั้นนกมาต้องให้เชียงใหม่ไล่นกช่วยไม่ว่าจะที่ไหนๆก็ติดตั้งตะข่ายกันนกฮะหรือน้ำสเตนเลสไล่นกอะหรือเจลไล่นกก็ได้แค่นี้นกก็ไม่มากวนใจแล้วที่สำคัญไม่ดูรกสายตาบ้านยังสวยเหมือนเดิมสำรวจหน้า งานให้ฟรีท้าพิสูจน์ปลอดนกปลอดภัยไว้ใจเชียงใหม่ไล่นกคลิกเลย Facebook เชียงใหม่ไล่นก

0: วังตาลโทร0910787777
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Man Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา11:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา11:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับหอการค้าไทยประเมินสหรัฐเก็บภาษีร้อยละ 12.5 ไม่กระทบขีดความสามารถในการแข่งขันและรัฐเร่งผลักดันกฎหมายแรงงานและเจรจาตกลงการค้าต่างตอบแทนเพื่อรับมือการค้าระยะยาวอีกสักครู่มีรายละเอียดให้ติดตามครับ
5: อะไรดี

0: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: ในชีวิตเรามีรักหลายแบบทั้งรักที่ให้พลังกับเราและรักที่เรายินดีทุ่มเทเพื่อเขาครอบครัวเพื่อนงานหรือแม้แต่คนที่อยู่ข้างๆเราใช้พลังไปกับทุกความรักแต่หลายครั้งเรากลับลืมเติมพลังให้ตัวเองรักที่สำคัญที่สุดอาจต้องเริ่มจากรักตัวเองเพื่อให้เรามีพลังดูแลทุกความรักมั่นใจใช้ชีวิตทำสิ่งที่รักไปให้นานที่สุด Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตรักคือพลังของชีวิต
3: นายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยกล่าวถึงกรณีสหรัฐอเมริกาประกาศใช้อัตราภาษีตามมาตรา301ว่าแม้ไทยจะถูกเรียกเก็บภาษีในอัตราร้อยละ 12.5 แต่ภาพรวมยังไม่ส่งผลกระทบต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยอย่างมีนัยสำคัญเนื่องจากประเทศคู่แข่งส่วนใหญ่ต่างได้รับผลกระทบในระดับที่ใกล้เคียงกันอย่างไรก็ตามประเด็นสำคัญที่สหรัฐเพ่งเล็งคือเรื่องแรงงานบังคับซึ่งไทยควรเร่งผลักดันกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้มีผลบังคับใช้อย่างเป็นรูปธรรมควบคู่ไปกับการติดตามมาตรการด้านกำลังการผลิตส่วนเกินอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งเร่งสรุปการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนหรือ ART เพื่อปรับสมดุลทางการค้าทั้งนี้หอการค้าไทยได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยรวบรวมข้อมูลเพื่อสนับสนุนการเจรจาของกระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้วโดยเน้นย้ำให้ภาครัฐและเอกชนบูรณาการความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดตลอดจนใช้โอกาสนี้ยกระดับมาตรฐานด้านแรงงานและความโปร่งใสของห่วงโซ่อุปทานเพื่อเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสในการเสริมสร้างศักยภาพการลงทุนและการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืนมาต่อกันที่สภาวะราคาทองคำเช้าวันนี้เปิดตลาดราคาทองปรับเพิ่มขึ้น50บาทโดยทองรูปพรรณขายออกบาทละ 65,600 บาทสมาคมค้าทองคำประกาศราคาซื้อขายทองประจำวันเสาร์ที่25กรกฎาคม2569ครั้งที่1เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเปิดตลาดราคาทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 64,600 บาทขายออกบาทละ 64,800 บาทส่วนทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 63,308 บาท16สตางค์ขายออกบาทละ 65,600 บาททั้งนี้ราคาทองคำปรับเพิ่มขึ้น50บาทเมื่อเทียบกับราคาปิดตลาดวันนี้ปิดท้ายกันที่พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือจากกรมอุตุนิยมวิทยามรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยเริ่มมีกำลังแรงขึ้นทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยในส่วนของอ่าวไทยทั้งสองฝั่งครับจะมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอ่าวไทยตอนบนทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอ่าวไทยตอนล่างทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรทะเลอันดามันและช่องแคบมะละกามีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรเส้นทางเดินเรือโกตาบารูถึงสิงคโปร์มีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรและที่ปลายแหลมยวนจะมีฝนฟ้าคะนอง190ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรทั้งหมดเป็นข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: มัน forward extra well being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน
1: สำหรับ Longevity Trend ในปี2026นี้นะคะเทรนด์แรกต้องขอแนะนำ Exercise Snacks ค่ะไม่ได้หมายถึงการกินขนมนะคะแต่หมายถึงการออกกำลังกายทีละสั้นๆ 1-5 นาทีแต่หลายๆรอบต่อวันค่ะเช่นการเดินขึ้นบันไดเดินหลังอาหารสัก 5-10 นาทีหรืออาจจะ Squat ระหว่างการทำงานก็ได้นะคะเทรนด์ที่2คือ Zone 2 Training ค่ะเป็นการคาร์ดิโอเบาๆเช่นเดินเร็วเดินชันวิ่งชิลปั่นจักรยานเอาที่แบบยังพูดคุยได้ค่ะนี่คือการลงทุนให้หัวใจแข็งแรงและเทรนด์สุดท้ายก็คือการ recovery ค่ะเมื่อก่อนเน้นซ้อมหนักอย่างเดียวแต่ว่าเดี๋ยวนี้นี่ต้องควบคุมคุณภาพการนอนให้ดีมีการไปทำ ice bath นะคะมีการจัดการเรื่องของความเครียดนะคะสรุปง่ายๆ longevity trend ในปีนี้ไม่ได้มีแค่เรื่องของการอายุยืนแต่เพียงอย่างเดียวแต่ต้องเป็นอายุยืนแบบมีคุณภาพด้วยค่ะ
0: Man Forward Extra Well Being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน

บุ๊กถ้าคุณอยากรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าโทร Wood Air Service รับล้างแอร์24ชั่วโมงถ้าอยากรู้ว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าปอดจะพังแค่ไหนโทรช่างนะรับล้างแอร์ทั่วไทยเช็คสภาพแอร์ก็เหมือนคุณได้เช็คสภาพปอดเพราะทุกครั้งที่คุณสูบบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กจะไปสะสมในช่องแอร์และในช่องปอดคุณด้วยแอร์ล้างได้แต่ปอดคุณล้างไม่ได้นะครับจากสส

0: MacBook BNT Make Home
1: หมอคิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
2: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์

0: เนี่ยน้องอ้ายขอถามเรื่องฐานรากกำเตอปวดหัวขนาดเทฐานแพกับใจเข็มปูนไปแล้วงานบ่เสร็จซะเตื้อ
1: ได้ค่ะบริษัทเข็มเหล็กชิงใหม่จำกัดช่วยคุณได้ใช้ฐานรากเข็มเหล็กสิรับน้ำหนักงานก่อสร้างได้ทุกชนิดฐานรากบ้านป้ายโฆษณาเสาไฟต่อเติมเราทำได้ฐานรากโรงจอดรถโกดังเสริมซุดชุดคำยันต้นไม้เราทำได้เข้าได้ทุกพื้นที่ตอบโจทย์ทุกการก่อสร้างเข็มเหล็กเชียงใหม่โทร0956789494

0: เลือกแบบบ้านร่วมสร้างบนที่ดินที่คุณพอใจในราคาที่คุณจ่ายได้คลิก qdhouseproperty.com
1: อุ๊ยคำเปิ้นมีน้ำพริกหนุ่มลำขนาดแต่คนจำบ่ได
2: ้อ๋อยัง

0: มเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com

ียงจำกัด Listen to Mum Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online MumForward.com ลานานาวีคอนเน็กต์ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mum Forward Extra

านไปกับ Blue จากยุงคายนั่นเองนะครับที่มัน Forward Extra FM 88ในช่วงของล้านนานาวี Connect นะครับเจอกันวันเสาร์ที่25กรกฎาคมกับวันหยุดนะครับแล้วก็อาจจะเป็นหยุดยาวของใครหลายคนที่หยุดวันจันทร์ต่อเนื่องอังคารพุธอะไรแบบนี้เนาะกิจกรรมในเชียงใหม่นะครับที่อยากจะชวนไปก็คืองานเกษตรไทยแฟร์2026ครับจัดขึ้นจนถึงวันที่26กรกฎาคมนี้ด้วยนะฮะมีเวลาก็ไปกันได้ควรพรุ่งนี้วันสุดท้ายที่สวนอบต.จังหวัดเชียงใหม่นะครับภายในงานก็จะมีทั้งโซนอาหารท้องถิ่นโซนอุปกรณ์การเกษตรสินค้าชุมชนราคาประหยัดและกิจกรรมครอบครัวให้ร่วมสนุกกันด้วยเข้างานฟรีนะครับเหมาะกับสายกินสายช็อปและคนที่สนใจสินค้าเกษตรกรท้องถิ่นก็แวะไปกันได้เลยนะครับแวะเอามาบอกกันเผื่อมีกิจกรรมในวันหยุดทำกันด้วยนะครับ

0: ช่วงกลางวันหมดเวลาของเจแล้วนะครับส่งท้ายกันด้วยข่าวดีๆนะครับสำหรับใครก็ตามที่อาจจะมีคุณลูกฝันอยากจะเป็นหมอนะครับคุณพ่อคุณแม่ก็อยากจะสานฝันให้กับคุณลูกๆเขานะฮะต้องไม่พลาดกิจกรรมนี้เลยนะครับกับค่าย GenMed Academy ครับเปิดรับสมัครครับค่ายสายแพทย์ที่ทำให้ลูกของคุณเนี่ยได้สัมผัสประสบการณ์การเป็นหมอจริงๆนะครับ2วัน1คืนนะวันที่1แล้วก็2สิงหาคมนี้แล้วครับที่โรงแรมเชียงใหม่ภูคำได้เรียนรู้ลงมือปฏิบัติจริงนะครับทั้งการทดลองเจาะหมู่เลือดฝึกเย็บแผลศึกษากายวิภาคจากอวัยวะจริงนะครับฝึกช่วยชีวิตด้วย CPR แล้วก็ทดลองกิจกรรมทันตกรรมด้วยแถมฟรีนะครับทดสอบวัดศักยภาพวิเคราะห์แบบรายบุคคลเพื่อวางแผนความสำเร็จของลูกคุณได้อย่างตรงจุดนะฮะพร้อมรับวุฒิบัตร3ใบนะครับมีที่พักอาหารทุกมื้อแล้วก็เสื้อค่ายตลอดกิจกรรมเปิดรับน้องๆนะครับระดับชั้น5ป.5จนถึงม.3ครับผมเพียง100ท่านเท่านั้นด้วยนะเหลือที่ไม่เยอะแล้วตอนนี้รีบสมัครกันด่วนเลยโทร0968919399หรือ LINE @genmedacademyรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก Facebook Page ได้นะครับ GenMed Academy สถาบันปั้นแพทย์รุ่นใหม่นะครับ
1: ล้านนานาวีคอนเน็กต์ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Man Forward Extra
2: Stay with us and we'll be right back with more hits Man Forward Extra 88

ราะความมั่นใจช่วยเพิ่มโอกาสใหม่ๆให้คุณที่ KC Clinic ดูแลโดยแพทย์ที่พร้อมให้คำปรึกษารักษาโรคทั่วไปประเมินตามเคสของแต่ละบุคคลด้วยความใส่ใจแก้ไขตรงจุดไม่หลุดโฟกัสให้ใบหน้าและดูละมุนดูเป็นธรรมชาติโดยเครื่องมือผ่านการขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายสอบถามราคาก่อนได้ปัญหาเรื่องหน้าปรึกษาคุณหมอนัดที่ KC Clinic Star Avenue 3ถนนมหิดลโทร0655207294หรือที่ Facebook KC Clinic

เด็กตัวเล็กโตช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: คลิก Facebook หมูปิ้งเชียงใหม่สูตรโบราณ
1: ถ้าบ้านในฝันของคุณคือบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขและอยู่กับคุณไปตลอดชีวิตมาสร้างบ้านหลังใหม่กับแม่ปิงวิศวกรรมผู้เชี่ยวชาญเรื่องบ้านกว่า3ทศวรรษวางแผนป้องกันทุกปัญหาล้ำหน้าด้วยนวัตกรรมวันนี้ฉลองใหญ่ครบรอบ35ปีฟรีทั้งค่าออกแบบเขียนแบบและยื่นสินเชื่อพร้อมรับของแถมกว่า 200,000 บาทอาทิดิจิตอลดอลล็อกกล้องวงจรปิดเครื่องทำน้ำอุ่นและอีกมากมายติดตามได้ที่ Facebook แม่ปิงวิศวกรรมและ LINE @แม่ปิงแม่ปิงวิศวกรรม

0: Facebook หมูปิ้งเชียงใหม่สูตรโบราณ
1: ถ้าคุณอยากรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าโทร Wood Air Service รับล้างแอร์24ชั่วโมงถ้าอยากรู้ว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าปอดจะพังแค่ไหนโทรช่างนะรับล้างแอร์ทั่วไทยเช็คสภาพแอร์ก็เหมือนคุณได้เช็คสภาพปอดเพราะทุกครั้งที่คุณสูบบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กจะไปสะสมในช่องแอร์และในช่องปอดคุณด้วยแอร์ล้างได้แต่ปอดคุณล้างไม่ได้นะครับจากสสส.
0: อุ๊ยคำมันมีสปอตเพลงเปิดจนคนจำได้แล้ว

0: ายสปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร0924249996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 13:00 น. 0 วินาที
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้เราฟังข่าวต้นชั่วโมงในช่วงเวลา 13:00 น. จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกกวีวัฒน์บุญเดชครับกระทรวงศึกษาธิการเร่งแก้ปัญหานักศึกษาของสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ที่ได้รับผลกระทบจากการตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเบื้องต้นเข้ามายื่นอุทธรณ์แล้วประมาณ 55,000 คนโดยขอให้มั่นใจว่าทุกคนจะได้รับที่พึ่งและไม่กระทบกับการศึกษาสักครู่มาติดตามครับ
5: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300 ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
6: ขุมพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจาก iShin แบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ iShin ขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
5: ไบโอมีให้เลือกถึง5 สี 5 สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: นายตติยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการได้เร่งดำเนินมาตรการช่วยเหลือนักศึกษาในสังกัดของสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้หรือสกร.ที่ได้รับผลกระทบจากการตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยปัจจุบันมีนักศึกษาอายุ18ปีขึ้นไปในระบบประมาณ 270,000 คนและมีผู้ได้รับผลกระทบราว 53,000 คนเนื่องจากคุณสมบัติบางประการที่เชื่อมโยงกับระบบของกระทรวงการคลังขณะนี้มีผู้ยื่นอุทธรณ์เพื่อขอรับสิทธิ์แล้วกว่า 55,000 คนและคาดว่าจะมีนักศึกษายื่นอุทธรณ์รวมประมาณ 100,000 คนหรือร้อยละ 60-70 ของผู้เรียนทั้งหมดโดยสามารถยื่นอุทธรณ์ได้จนถึงวันที่31 กรกฎาคมนี้โดยสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จะให้ความช่วยเหลือในการดำเนินการอุทธรณ์อย่างเต็มที่เพื่อให้นักศึกษาทุกคนได้รับสิทธิที่พึงมีโฆษกกระทรวงศึกษาธิการยังกล่าวย้ำอีกว่าขอให้นักศึกษาอย่าเพิ่งตัดสินใจลาออกจากการเรียนเพราะผู้เรียนในระบบสกร.มีทั้งเยาวชนและผู้ใหญ่การศึกษาไม่ควรเป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงสิทธิของประชาชนพร้อมระบุว่านายกรัฐมนตรีได้กำชับให้กระทรวงศึกษาธิการเร่งหาแนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อไม่ให้กระทบต่อโอกาสทางการศึกษาของผู้เรียนนอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการได้หารือร่วมกับกระทรวงการคลังแล้วโดยยืนยันว่าผู้เรียนยังคงได้รับการดูแลตามสิทธิ์และได้กำชับให้เจ้าหน้าที่เร่งสร้างความเข้าใจพร้อมสื่อสารข้อมูลกับนักศึกษาอย่างใกล้ชิดเพื่อไม่ให้ประชาชนสูญเสียโอกาสหรือหลุดออกจากระบบการศึกษาทางนี้กระทรวงศึกษาธิการขอให้นักศึกษาสกร.ที่ได้รับผลกระทบเร่งยื่นอุทธรณ์ภายในวันที่31 กรกฎาคมนี้และยืนหยัดว่าจะประสานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อคุ้มครองสิทธิ์ด้านการศึกษาและสร้างโอกาสให้แก่ผู้เรียนสามารถศึกษาต่อได้อย่างต่อเนื่องปิดท้ายข่าวช่วงนี้กันที่ SOS Alert ครับ
7: กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเตือนภัยประชาชนระวังกลลวงจากมิจฉาชีพ3รูปแบบรูปแบบแรกคือการส่ง SMS ปลอมเป็นหน่วยงานรัฐอ้างคืนเงินภาษีหรือสิทธิประกันสังคมพร้อมส่งลิงก์ให้ดาวน์โหลดแอปปลอมเพื่อเข้าควบคุมโทรศัพท์และดูดเงินจากบัญชีธนาคารรูปแบบที่2เป็นการข่มขู่ทางโทรศัพท์อ้างว่าผู้เสียหายมีความเกี่ยวข้องกับคดีความหรือพัสดุผิดกฎหมายก่อนโอนสายให้ตำรวจปลอมหรือใช้เทคโนโลยีดีเฟกสร้างความน่าเชื่อถือและหลอกให้โอนเงินเพื่อตรวจสอบบัญชีและรูปแบบที่3คือการหลอกสร้างความสัมพันธ์ผ่านโซเชียลมีเดียก่อนชักชวนลงทุนผ่านแพลตฟอร์มปลอมช่วงแรกอาจได้ผลกำไรจริงแต่เมื่อโอนเงินจำนวนมากกลับไม่สามารถถอนเงินได้อย่างไรก็ตาม ขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการกดลิงก์จากแหล่งที่มาที่ไม่น่าเชื่อถือไม่โอนเงินให้บุคคลที่ไม่รู้จักและตรวจสอบข้อมูลการลงทุนผ่านแอป SEC Check First ก่อนตัดสินใจลงทุนทุกครั้งหากถูกหลอกสามารถแจ้งได้ที่สายด่วน AOC 1441ได้ตลอด24ชั่วโมงเพื่ออายัดบัญชีปลายทางและลดความเสียหายทางนี้คุณผู้ฟังสามารถติดตามการแจ้งเตือนภัยได้ใน SOS Alert ค่ะเสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Fun Forward Extra Smart Money
1: แม้ยอดเงินในบัญชีจะบวกขึ้นทุกปีแต่เงินของคุณอาจจะกำลังลดลงอยู่ก็ได้เงินเฟ้อไม่ได้ขึ้นทุกปีนะครับแต่ในระยะยาวเนี่ยมีแนวโน้มบวกสะสมครับของจะแพงขึ้นเรื่อยๆโดยภาพรวมเงินที่ทิ้งไว้เฉยๆเนี่ยจึงซื้อของได้น้อยลงโดยไม่รู้ตัวดูตัวอย่างง่ายๆครับฝากออมทรัพย์ได้ดอกเบี้ย 0.5% แต่เงินเฟ้อปี2026เนี่ยอยู่ที่ 1.5 ถึง 2.5 ผลตอบแทนจริงจะติดลบ 1-2% ทันทีเงิน 100,000 บาทเหมือนกันแต่อาจจะมีค่าน้อยลงอยู่ที่ 98,000 บาทถึง 99,000 บาทก็ได้นะครับแล้วจะทำยังไงต่อดีก็แบ่งเงินเป็น2ก้อนก็พอครับก้อนแรกเนี่ยถือว่าเป็นเงินฉุกเฉินสามารถเอามาใช้ได้ภายใน 3-6 เดือนข้างหน้านี้เราจะเก็บไว้ในบัญชีออมทรัพย์ตามเดิมส่วนก้อนที่2ไม่ได้ใช้ในระยะสั้นก็สามารถเอาไปลงทุนหรือว่าไปฝากประจำดูผลตอบแทนที่มากกว่าเงินเฟ้อนั่นเองครับเรื่องการเงินไม่ได้มีแค่คำถามว่าจะหาเงินเพิ่มยังไงแต่มีคำถามที่สำคัญกว่าคือเงินที่เก็บไว้อยู่นั้นจะป้องกันไม่ให้หายไปเงียบๆได้อย่างไรครับ
0: Man Forward Extra Smart Money

0: พราะสุขภาพดีคุณกำหนดได้ถ้าไม่ได้ให้เราช่วยกำหนดให
1: ้ Absolute Health
2: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า

0: antakin.com
1: หมอคิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
2: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์

0: วังตาลโทร0910787777
1: Year Green Come กำลังจะกลายเป็นญี่ปุ่นอีกครั้งวันนิมานและติงพาร์คชวนสัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่นที่งานทานามาตะมัตสึริครั้งที่4เทศกาลแห่งดวงดาวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีชมการแสดงวัฒนธรรมญี่ปุ่นสนุกกับเกมงานวัดชมตำโมจิสดพร้อมแจกฟรีอร่อยกับยาไตสตรีทฟู้ดแฮมบากุแลบและโทเมโตมัชชาบา28กรกฎาคมถึง2สิงหาคมนี้บ่าย3ถึง4ทุ่มที่วันนิมานและติงพาร์คสนับสนุนโดยซาโต้อร่อยซ่าสดชื่นโลแก

0: วังตาลโทร0910787777
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Man Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา14:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้เราฟังข่าวต้นชั่วโมงในช่วงเวลา14:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกกวีวัฒน์บุญเดชครับสอนชนภาคหนึ่งโดยสอนชนจังหวัดตราดบูรณาการช่วยผู้ป่วยฉุกเฉินกลางดึกจากเกาะหมากไปโรงพยาบาลในจังหวัดตราดส่งถึงมือแพทย์ในช่วงเวลาวิกฤตได้อย่างทันท่วงทีสักครู่มาติดตามครับ
3: อะไรดี

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
3: เกรเตอร์คาร์บอนซองสีเทา
2: คำเตือนในฉลากของใช้ยา
4: ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาคหนึ่งหรือสอนชนภาคหนึ่งโดยสอนชนจังหวัดตราดบูรณาการร่วมกับเรือตำรวจน้ำและระบบการแพทย์ฉุกเฉิน1669ดำเนินภารกิจในการลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินทางทะเลเป็นชายไทยอายุ43ปีมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกและร้าวไปยังแผ่นหลังจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะหมากเพื่อเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลพระปิยะมหาราชจังหวัดตราดโดยระหว่างการปฏิบัติภารกิจได้ปรับเปลี่ยนแผนการลำเลียงเนื่องจากสภาพอากาศมีฝนตกหนักและคลื่นลมแรงและระดับน้ำทะเลลดลงจึงประสานเรือเร็วเกาะกูดชลทีของเครือข่ายสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติเข้ารับผู้ป่วยและนำส่งถึงฝั่งอย่างปลอดภัยการปฏิบัติครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงการบูรณาการการทำงานอย่างเป็นระบบระหว่างสอนชนหน่วยเรือตำรวจน้ำและระบบการแพทย์ฉุกเฉินเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาในช่วงเวลาสำคัญในการช่วยชีวิตหรือโกลเด้นฮาวเวอร์ทั้งนี้หากประชาชนพบเห็นเหตุด่วนเหตุร้ายหรือประสบภัยทางทะเลสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนสอนชน1465หรือสายด่วนกองทัพเรือ1696ได้ตลอด24ชั่วโมงต่อกันที่กรมทรัพยากรธรณีเตือน9จังหวัดเฝ้าระวังดินถล่มน้ำป่าไหลหลากจากเหตุฝนตกหนักต่อเนื่องขอให้อาสาสมัครเครือข่ายพื้นที่เสี่ยงภัยเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกรมทรัพยากรธรณีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมออกประกาศแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยให้เฝ้าระวังสถานการณ์ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากหลังหลายพื้นที่มีฝนตกหนักและฝนตกสะสมต่อเนื่องโดยเฉพาะ9จังหวัดได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายน่านพะเยาตากนครนายกตราดปราจีนบุรีและจังหวัดพังงาในช่วง24ชั่วโมงข้างหน้าซึ่งคาดว่าประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ฝั่งตะวันตกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางส่งผลให้พื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต่ำมีความเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามข้อมูลข่าวสารและประกาศเตือนภัยจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมแผนอพยพและเฝ้าสังเกตสัญญาณความผิดปกติของพื้นที่หากเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องหรือพบความเสี่ยงควรรีบอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยโดยทันทีปิดท้ายกันที่รายงานระดับน้ำทะเลขึ้นสูงสุดและลงต่ำสุดในวันพรุ่งนี้วัดจากระดับน้ำลงต่ำที่สุดคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือครับที่ท่าเรือกรุงเทพน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:16 ที่ระดับ 2.73 เมตรลงเต็มที่ 10:02 ที่ระดับ 50 เซนติเมตรจังหวัดสมุทรปราการพื้นที่ป้อมพระจุลจอมเกล้าและบริเวณสันดอนปากแม่น้ำเจ้าพระยาน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 18:11 ที่ระดับ 2.87 เมตรลงเต็มที่ 8:54 ที่ระดับ 44 เซนติเมตรจังหวัดภูเก็ตบริเวณฝั่งทะเลอันดามันน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:47 ที่ระดับ2.70 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่14:18 ที่ระดับ1.43 เซนติเมตรครับและทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีกหนึ่งชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามครับ

0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังตอนกินอาหารเสริมผิดลำดับเท่ากับกินทิ้งจริงหรือไม่คำตอบคือบางชนิดจริงบางชนิดไม่จริงค่ะเพราะอาหารเสริมแต่ละตัวดูดซึมไม่เหมือนกันเช่นวิตามินที่ละลายในไขมันนะคะเช่น A D E K ควรกินพร้อมอาหารยิ่งเป็นอาหารที่มีส่วนของไขมันยิ่งดูดซึมได้ดีค่ะวิตามินที่ละลายในน้ำเช่นวิตามิน B และ C กินตอนไหนก็ได้ไม่ว่าจะท้องว่างหรือมีอาหารแต่ในบางคนการกินวิตามิน C ตอนท้องว่างจะรู้สึกระคายเคืองกระเพาะอาหารทำให้แสบท้องขึ้นมาได้แร่ธาตุเหล็กจะดูดซึมได้ดีเมื่อกินคู่กับวิตามินซีแต่แร่ธาตุเหล็กกับแคลเซียมไม่ควรกินพร้อมกันเพราะจะไปแย่งกันในการดูดซึมเข้าสู่ร่างกายทำให้ไม่ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ดังนั้นต้องพิจารณาให้ดีก่อนจะกินอาหารเสริมนะคะว่าจำเป็นหรือไม่และหากจะกินต้องพิจารณาต่อด้วยว่าจะกินอย่างไรกินเมื่อไรถึงเหมาะสมเพราะถ้าหากกินผิดเวลาผิดคู่ค่ะอาจทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์ได้
0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกร

0: วังตาลโทร0910787777
1: Mitsubishi Heavy Duty ใหม่คอลแลบน้องเนยรุ่น Butter Series ได้เย็นเร็วได้ฟิลเตอร์ช่วยกรองฝุ่นได้ประหยัดไฟและได้เซ็ตของขวัญสุดน่ารักถึง31ธันวาคมนี
2: ้แต่ให้มีแต่ความน่ารักในอากาศ
3: คิดถึงแอร์คิดถึง Mitsubishi Heavy Duty ซื้อได้ที่มหาจักรเชียงใหม่ LINE @มหาจักร CM Mitsubishi Heavy Duty ปรับให้มีแต่ความสุขในอากาศ

0: เลือกแบบบ้านร่วมสร้างบนที่ดินที่คุณพอใจในราคาที่คุณจ่ายได้คลิก qdhouseproperty.com
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก
4: อุ๊ยคำมันมีสปอตเพลงเปิดจน

0: แชทได้เลยพิมพ์แอดไซน์ MUN 2010หรือโทร0924249996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา15นาฬิกา0นาที0วินาที
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้เราฟังข่าวต้นชั่วโมงในช่วงเวลา15นาฬิกาจากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกกวีวัฒน์บุญเดชครับรัฐบาลเร่งช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาชดเชยผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ไม่จ่ายซ้ำซ้อนสักครู่มาติดตามครับ
5: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warmเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: คุณบอลได้รหัสปลดล็อกมาไหม
7: รหัสคือฮีโร่เซฟเวิลด
6: ์ฮะฮัลโหลเซฟเวิลด์ฮะผิดรหัสเหลือ2ครั้ง
7: ฮีโร่เซฟเวิลด
6: ์ฮีโร่เซฟเวิลด์ผิดรหัสครั้งสุดท้ายขอท้าท้าชัดชัด
7: วายฮีโร่เซฟ
8: ให้เสียงของคุณพร้อมในช่วงเวลาสำคัญบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมตราลูกกระตันยูปรุงจากสมุนไพรกว่า10ชนิดน้ำผึ้งและตัวยาอื่นๆยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมแบบซองพกพาก็มีนะอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
5: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
4: างสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากเหตุการณ์สถานีบริการน้ำมันปตท.สาขาบ้านผืออำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษถูกจรวด BM 21ตกใส่จากการกระทำของกัมพูชาเมื่อวันที่24กรกฎาคม2568นายกรัฐมนตรีได้ติดตามการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดและกำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการให้เป็นไปอย่างรวดเร็วครอบคลุมและเป็นธรรมโดยผู้เสียชีวิต7รายและผู้บาดเจ็บ12รายได้รับเงินช่วยเหลือครบถ้วนแล้วรวมกว่า62ล้านบาทจากหลายหน่วยงานของภาครัฐส่วนความเสียหายของสถานีบริการน้ำมันและร้านสะดวกซื้อได้รับการชดเชยจากบริษัทประกันภัยและบริษัทต้นสังกัดจนสามารถกลับมาเปิดให้บริการได้แล้วขณะที่การขอรับเงินช่วยเหลือจากกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรีต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์กรณีของสถานีบริการน้ำมันไม่เข้าเงื่อนไขเนื่องจากได้รับการชดเชยความเสียหายครบถ้วนแล้วและไม่สามารถจ่ายซ้ำในรายการเดียวกันได้ต่อกันที่กรุงเทพมหานครระดม25เขตนำร่องตรวจสอบแผนรับมือฝุ่น PM 2.5 ก่อนขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติจริงในพื้นที่แพทย์หญิงเลิศลักษณ์ลีลาเรืองแสงรองปลัดกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าปัญหามลพิษทางอากาศโดยเฉพาะฝุ่น PM 2.5 เป็นภัยเงียบที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในกรุงเทพมหานครอย่างกว้างขวางการแก้ไขปัญหานี้ไม่สามารถอาศัยเพียงนโยบายจากส่วนกลางหรือการสั่งการจากบนลงล่างได้เพียงอย่างเดียวแต่ต้องอาศัยการบูรณาการข้อมูลและการทำงานร่วมกันในระดับพื้นที่เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องกับบริบทและภาพปัญหาที่แตกต่างกันของแต่ละเขตจึงได้มีการจัดเวที Policy Audit Forum เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานจริงจากสำนักงานเขตนำร่องทั้ง25เขตได้แก่เขตบางนาตลิ่งชันบางซื่อบางรักธนบุรีบางกอกน้อยบางกอกใหญ่พระนครบางพลัดป้อมปราบศัตรูพ่ายราชบุรณะหนองแขมดินแดงหนองจอกจตุจักรคลองสารปทุมวันสัมพันธวงศ์พระขนงดุสิตสาทรหลักสี่ภาษีเจริญบางบอนและทวีวัฒนาทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายปฏิบัติการด้านพัฒนาการชุมชนและสุขภาพได้ร่วมกันตรวจสอบให้ข้อเสนอแนะและร่วมกันออกแบบร่างแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 ให้มีความเหมาะสมและสามารถนำไปปฏิบัติจริงได้ในพื้นที่เตรียมความพร้อมในการสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานเขตอย่างเป็นรูปธรรมข้อเสนอแนะและผลการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่ได้จากเวทีนี้จะนำไปปรับปรุงและพัฒนาแผนงานก่อนขับเคลื่อนและประกาศใช้เป็นแผนปฏิบัติการในการรับมือปัญหาฝุ่น PM 2.5 ในระดับพื้นที่และชุมชนของกรุงเทพมหานครต่อไปปิดท้ายข่าวช่วงนี้กันที่ SOS Alert ครับ
9: วงมหาดไทยเตือนภัยประชาชนชู2นิ้วในภาพถ่ายอาจถูกมิจฉาชีพนำลายนิ้วมือไปสร้างข้อมูลเท็จเพื่อความปลอดภัยควรหลีกเลี่ยงการถ่ายภาพที่เห็นลายนิ้วมือได้ชัดเจนและการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและทั้งหมดคือ SOS Alert จากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: ั่น forward extra well being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
1: ช่วงนี้กระแสของ longevity กำลังมาแรงนะคะอยากรู้ไหมว่ามันหมายถึงอะไร longevity นี่ไม่ได้หมายถึงการมีอายุยืนยาวแต่เพียงอย่างเดียวนะคะแต่จริงๆคือการมีอายุยืนยาวแบบยังมีสุขภาพแข็งแรงอยู่ค่ะลองนึกภาพดูคนอายุ80ที่ยังแข็งแรงเดินเที่ยววิ่งได้ตีกอล์ฟได้ใช้ชีวิตอยู่กับลูกหลานได้นี่ละค่ะเป้าหมายของ longevity ที่แท้จริงนะคะเพราะว่าเราไม่ได้อยากมีอายุ100ปีแบบติดเตียงไงแต่เราอยากจะมี health spanหรือว่าช่วงชีวิตที่มีสุขภาพดีให้ยาวที่สุดนะคะดังนั้นเริ่มต้นง่ายๆค่ะออกกำลังกายนอนให้เพียงพอกินอาหารที่ดีต่อร่างกายลดความเครียดแล้วก็สร้างกล้ามเนื้อเอาไว้ตั้งแต่วันนี้นะคะจำเอาไว้ค่ะว่า longevity ไม่ได้เพิ่มแค่จำนวนปีในชีวิตแต่มันคือการเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับทุกปีที่เรายังอยู่ได้ค่ะ
0: มัน forward extra well being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน

0: ใหม่ JQ7 SHS PHEV รถยนต์ Plug-in Hybrid ชาร์จ1ครั้งบวกน้ำมัน1ถังขับได้ไกลกว่า 1,300 กิโลเมตรทดลองขับจองรับรถได้ทันทีที่โชว์รูม Omoda and JQ Rich เชียงใหม่โทร053-242-888
1: Run Forward Extra We play all the hits

0: ้วปากผมสวยครบจบที่อนาสตาเซีย
1: ถึงหนูจะตัวเล็กแต่หนูทำให้พี่ตายได้นะหนูจะเข้าไปที่ปอดพี่ขยี้ให้แผลมันเปิดแล้วหนูจะไปต่อที่หัวใจหนูจะทุบมันทุบจนกว่าพี่จะตาย
2: ยิ่งเล็กยิ่งลายลึกเหมือนละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กของบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินตะกั่วสารหนูฟอร์มาลดีไฮด์ที่เข้าไปทำลายปอดได้ลึกบุหรี่ไฟฟ้าเลิกได้เลิกเลยจากสสส.

0: วังตาลโทร0910787777
1: ชีวิตหลังเกษียณคุณภาพควรเริ่มออมอย่างมีวินัยต้องออมก่อนใช้อย่างน้อยที่สุด 10% ของรายรับ
2: ซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการออมให้เลือกมากมายแต่หลายคนไม่เริ่มออมก่อนอายุ40ทำให้แก่ตัวไปต้องฝืนทำงานหาเงินทนอยู่อย่างลำบากอดมื้อกินมื้อเหมือนอย่างผม
3: เพราะความชรามาเร็วกว่าที่คุณคิดสูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40ปรารถนาดีจากส

0: วังตาลโทร0910787777
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Man Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา16นาฬิกา0นาที0วินาที
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา16นาฬิกาจากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับนายกรัฐมนตรีตั้งเป้าแก้ปมแรงงานภาคบังคับให้เสร็จก่อนทำอุทธรณ์รอบใหม่หลังสหรัฐขึ้นภาษีนำเข้าไทยร้อยละ 12.5 หวังขอลดให้เหลือน้อยที่สุดอีกสักครู่มีรายละเอียดให้ติดตามครับ
5: เทพไทยหรอปากสะอาด
6: แม่เทพไทยปากสะอาด
7: เทพไทยปากสะอาด
8: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
6: เทพไทยปากสะอาดจริง
8: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: คุ้มพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจากไอชินแบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ไอชินคุ้มพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
10: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
11: Greater Carbon 2 สีเทา
10: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
4: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่สหรัฐอเมริกาประกาศเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากไทยในอัตราร้อยละ 12.5 ภายใต้มาตรา301โดยอ้างเหตุผลเรื่องแรงงานภาคบังคับว่าขณะนี้ได้เร่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการแก้ไขเรื่องดังกล่าวโดยในส่วนที่ทำให้เราไม่สามารถรับภาษีในอัตราร้อยละ10ได้คือเรื่องของแรงงานภาคบังคับซึ่งต้องไปลงในรายละเอียดว่าทำไมไม่มีการดำเนินการในด้านนี้ให้เรียบร้อยก่อนแต่อย่างไรก็ตามเชื่อว่าความสัมพันธ์ที่ดีและการเป็นคู่ค้าที่ดีของทั้งสองประเทศเมื่อเราได้ดำเนินการแก้ไขทุกอย่างให้เรียบร้อยแล้วก็จะทำการอุทธรณ์เพื่อขอปรับลดอัตราภาษีในโอกาสแรกซึ่งก็ต้องเจรจาให้ได้ต่ำที่สุดเท่าที่จะทำได้ส่วนกรอบต่อไปที่จะขอเจรจานั้นนายกรัฐมนตรีขอฟังรายงานฉบับสมบูรณ์จากนางสุภชีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์อีกครั้งก่อนมาต่อกันที่ปภ.แจ้งเตือน61จังหวัดและกรุงเทพมหานครรับมือฝนตกหนัก 26-30 กรกฎาคมนี้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินถล่มและคลื่นลมแรงนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้แจ้งเตือน61จังหวัดภาคเหนืออีสานกลางภาคตะวันออกและภาคใต้รวมถึงกรุงเทพมหานครให้เฝ้าระวังฝนตกหนักในช่วงวันที่ 26-30 กรกฎาคมนี้ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงสำหรับพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักปภ.ได้กำชับทุกพื้นที่เตรียมเจ้าหน้าที่เครื่องจักรและอุปกรณ์กู้ภัยเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีทางนี้ขอให้ประชาชนติดตามประกาศเตือนภัยจากทางราชการอย่างใกล้ชิดหลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะน้ำตกถ้ำและพื้นที่เชิงเขาส่วนชาวเรือและนักท่องเที่ยวควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและการสัญจรทางน้ำโดยประชาชนสามารถติดตามข้อมูลผ่านแอปพลิเคชันไทยดิสเตอร์อเลิร์ตหรือแจ้งเหตุผ่านทาง LINE ปภ.รับแจ้งเหตุ1784และสายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงมาต่อกันที่รายงานดวงอาทิตย์ตกในเย็นวันนี้และขึ้นในเช้าวันพรุ่งนี้สำหรับการเดินทางท่องเที่ยวชมความสวยงามของพระอาทิตย์ขึ้นและลับขอบฟ้าในพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยครับด้วยจุดชมวิวแสงแรกของเมืองไทยที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 18:31 นาทีขึ้นพรุ่งนี้เวลา 5:38 นาทีที่ดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่ดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 19:02 นาทีขึ้นพรุ่งนี้เวลา 5:59 นาที จุดชมวิวแสงสุดท้ายของเมืองไทยที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 18:48 นาทีขึ้นพรุ่งนี้เวลา 6:19 นาทีและที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 18:48 นาทีและขึ้นพรุ่งนี้เวลา 6:01 นาทีทั้งหมดเป็นข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1 ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามครับ

0: Fun Forward Extra Smart Money
1: เพิ่งจะผ่านสิ้นเดือนมิถุนายนมาลองเปิดแอปธนาคารดูสิครับมีดอกเบี้ยเข้าไหมถ้ามีนั่นแหละครับคือจังหวะที่ธนาคารคิดให้คุณปีละ2ครั้งนั่นก็คือสิ้นเดือนมิถุนายนกับสิ้นเดือนธันวาคมแต่วิธีคิดดอกเบี้ยของแต่ละบัญชีมันจะต่างกันนะครับออมทรัพย์ธรรมดาคิดดอกเบี้ยทุกวันครับตามยอดที่มีอยู่แล้วสะสมไปเรื่อยๆจนถึงวันที่จ่ายถอนก่อนยังไงก็ยังได้ดอกเบี้ยตามวันที่ฝากจริงไม่ได้หายไปไหนส่วนฝากประจำไม่ต้องรอ2รอบแบบนั้นนะครับแต่ดอกเบี้ยจะเข้าทีเดียวตอนที่ครบกำหนดสัญญาและกับอัตราที่สูงกว่าอย่างไรก็ตามนะครับถ้าถอนก่อนครบกำหนดเงื่อนไขแต่ละธนาคารเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันบางแห่งจะให้แค่อัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์แทนหรือบางแห่งฝากไม่ถึง3เดือนก็จะไม่ให้เลยครับก่อนจะเลือกว่าจะฝากประเภทไหนลองถามตัวเองก่อนนะครับว่าเงินก้อนนี้มีโอกาสจะใช้ก่อนครบกำหนดไหมคำตอบนั้นแหละครับที่จะบอกว่าฝากแบบไหนเหมาะกับคุณมากกว่ากัน
0: มัน forward extra smart money
2: ไม่มั่นใจเลยหน้าโทรมผิวหย่อนคล้อยแวะมาปรึกษาคุณหมอที่วินคลินิกสิคะเราพร้อมใส่ใจดูแลมอบผลลัพธ์ที่ดีไม่ว่าจะเป็นการยกกระชับปรับรูปหน้าโดยโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์โบทูลินัมท็อกซินเครื่องยกกระชับอัลตราซาวด์ประเมินเคสต่อเคสโดยหมอประจำทำแบบฟูลไทม์พร้อมออกแบบปรับรูปหน้าในสไตล์ที่เป็นคุณวินคลินิกอยู่ในโครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คซอย5 Facebook วินคลินิกหรือทางไลน์@วินคลินิก

0: มันยาวไปเลยครับ
1: อูชิดแจเปนิสแกสโซบาร์นิมมานซอย6
2: การเดินทางของคุณกำลังจะเปลี่ยนไปพร้อมเดินทางสู่โลกอนาคตไปกับดีพอแสงชัยเชียงใหม
3: ่ใหม่ดีพอ S05 ดีไซน์ล้ำเหมือนขับยานอวกาศเทคโนโลยีจัดเต็ม BEV ไฟฟ้า 100% วิ่งไกล470กิโลเมตรชาร์จไว15นาที
2: หรือเลือกระบบ REEV วิ่งไกลกว่า 1,000 กิโลเมตรไม่มีสะดุดทุกจุดหมาย
3: เริ่มเพียง 799,000 บาทจองเลยที่เพจดีพอแสงชัยเชียงใหม่แยกรวมโชคยอดขายอันดับ1เชียงใหม่และภาคเหนือ

0: and we'll be right back with more hits. Run Forward Extra.
1: Yeah, Green Thumb กำลังจะกลายเป็นญี่ปุ่นอีกครั้งวันนิมานและติงพาร์คชวนสัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่นที่งานฮานามาตะมัตสึริครั้งที่4เทศกาลแห่งดวงดาวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีชมการแสดงวัฒนธรรมญี่ปุ่นสนุกกับเกมงานวัดชมตำโมจิสดพร้อมแจกฟรีอร่อยกับยาไตสตรีทฟู้ดแฮมบากุแลบและโทเมโตมัชชาบา28กรกฎาคมถึง2สิงหาคมนี้บ่าย3ถึง4ทุ่มที่วันนิมานและติงพาร์คสนับสนุนโดยซาโต้อร่อยซ่าสดชื่นโลคอล
2: หมอกิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
3: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์

0: www.thaipbs.com
1: เด็กตัวเล็กโตช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ
2: Yay!
1: โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: 0818242888
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ปังที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก
4: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
5: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 17:00 น. 0 วินาที
6: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
7: ช่วงนี้เราฟังข่าวต้นชั่วโมงในช่วงเวลา 17:00 น. จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกกวีวัฒน์บุญเดชครับการตรวจสอบทุจริตสอบท้องถิ่นจบลงแล้วพบความผิดปกติชัดเจนในทุกขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้นมีผู้เกี่ยวข้องกว่า100 รายเตรียมเสนอรายงานผลสอบสวนให้นายกรัฐมนตรีและหน่วยงานด้านกฎหมายดำเนินการทั้งทางอาญาและวินัยสักครู่มาติดตามครับ
8: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warmเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
9: เสียวฟันอะ
10: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
3: ายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงการทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นว่าปัจจุบันการสอบสวนสรุปเสร็จสิ้นแล้วโดยเตรียมประชุมสรุปเล่มรายงานนัดสุดท้ายในวันที่4สิงหาคมนี้เพื่อส่งตรงให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาสั่งการต่อไปจากการตรวจสอบพบความผิดปกติในทุกขั้นตอนตั้งแต่การกำหนดเงื่อนไข TOR กระบวนการจัดสอบและการเก็บรักษาเอกสารของมหาวิทยาลัยที่ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานตลอดจนการเพิ่มจำนวนตัวเลขอัตราบรรจุอย่างผิดปกติจากเดิม 8,000 ตำแหน่งพุ่งสูงเป็น 10,000 ตำแหน่งโดยไม่มีมติรองรับเบื้องต้นมีการระบุรายชื่อผู้เกี่ยวข้องทั้งจากภาครัฐและเอกชนรวมมากกว่า100รายซึ่งรายงานฉบับนี้จะเป็นสารตั้งต้นส่งต่อให้ปปช.สำนักงานตำรวจแห่งชาติปปท.และปปง.ดำเนินคดีทั้งทางอาญาวินัยและตรวจสอบเส้นทางการเงินต่อไปต่อกันที่เกิดเหตุความรุนแรงในพื้นที่อำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาคนร้ายไม่ทราบจำนวนใช้อาวุธปืนประกบยิงราษฎรเสียชีวิตในที่เกิดเหตุโดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นวันนี้เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรบันนังสตาได้รับแจ้งเหตุจากหน่วยกู้ภัยตลิ่งชันว่ามีเหตุใช้อาวุธปืนยิงกันและมีผู้เสียชีวิตบริเวณบ้านโต๊ะรายอหมู่ที่10ตำบลตลิ่งชันอำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาจึงได้ประสานกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายปกครองรุดไปตรวจสอบจากการตรวจสอบเบื้องต้นในที่เกิดเหตุพบร่างผู้เสียชีวิตคือนายกูบาฮานิมะอายุ31ปีเป็นชาวอำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาถูกอาวุธปืนไม่ทราบชนิดและขนาดเสียชีวิตในจุดเกิดเหตุทางนี้เจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้และตรวจพิสูจน์วัตถุระเบิดหรือ EOD พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าเคลียร์พื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุอย่างละเอียดและเก็บรวบรวมพยานหลักฐานในจุดเกิดเหตุเพื่อขยายผลติดตามตัวคนร้ายกลุ่มนี้มาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปปิดท้ายข่าวช่วงนี้กันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือครับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณเวียดนามตอนบนส่งผลให้ทัพเรือภาคที่3ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันทัพเรือภาคที่1อ่าวไทยฝั่งตะวันออกนราธิวาสภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองเกือบทั่วไปกับมีฝนตกหนักและลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนทัพเรือภาคที่2ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆบริเวณอ่าวไทยตอนล่างทะเลมีคลื่นเล็กน้อยส่วนบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออกทะเลมีคลื่นปานกลางขอให้พิจารณาเดินเรือด้วยความระมัดระวังอันหนึ่งพายุโซนร้อนโนอึนที่ปกคลุมประเทศฟิลิปปินส์ตอนบนเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนบนเข้าปกคลุมเกาะฮ่องกงในช่วงวันที่25-26กรกฎาคมนี้โดยพายุนี้ไม่เข้าสู่ประเทศไทยและทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีกหนึ่งชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามครับ

0: Run Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกรนอนครบชั่วโมงกับนอนมีคุณภาพต่างกันอย่างไรหลายคนคิดว่าการนอนครบ8ชั่วโมงค่ะเท่ากับมีสุขภาพดีซึ่งจริงๆไม่เสมอไปค่ะคนที่นอน8ชั่วโมงแต่หลับไม่ลึกตื่นบ่อยกรนหนักหรือมีภาวะหยุดหายใจขณะหลับแท้จริงเข้าข่ายพักผ่อนไม่เพียงพอได้โดยการนอนที่มีคุณภาพคือหลับง่ายหลับลึกหลับสนิทไม่ตื่นบ่อยตื่นได้เองตื่นขึ้นมาแล้วสดชื่นดังนั้นถ้าใครที่ตื่นมาแล้วยังเหนื่อยงุนหงิดง่ายสมองไม่แล่นแสดงว่าเราอาจนอนไม่พอนอนไม่ดีก็ได้นะคะโดยช่วงที่สำคัญมากคือ deep sleep หรือช่วงที่หลับลึกค่ะเพราะเป็นช่วงเวลาที่ร่างกายซ่อมแซมตัวเองหลั่งกรดฮอร์โมนฟื้นฟูสมองกล้ามเนื้อและระบบภูมิคุ้มกันดังนั้นนอนนานนอนเยอะไม่เท่ากับนอนดีนะคะจำไว้ว่าการนอนเนี่ยต้องมีทั้งคุณภาพที่ดีและปริมาณก็คือจำนวนชั่วโมงของการนอนนั่นเองค่ะ
0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกร

0: วังตาลโทร0910787777
1: ถ้าคุณอยากรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าโทร Wood Air Service รับล้างแอร์24ชั่วโมงถ้าอยากรู้ว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าปอดจะพังแค่ไหนโทรช่างนะรับล้างแอร์ทั่วไทยเช็คสภาพแอร์ก็เหมือนคุณได้เช็คสภาพปอดเพราะทุกครั้งที่คุณสูบบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กจะไปสะสมในช่องแอร์และในช่องปอดคุณด้วยแอร์ล้างได้แต่ปอดคุณล้างไม่ได้นะครับจาก

ความมั่นใจช่วยเพิ่มโอกาสใหม่ๆให้คุณที่ KC Clinic ดูแลโดยแพทย์ที่พร้อมให้คำปรึกษารักษาโรคทั่วไปประเมินตามเคสของแต่ละบุคคลด้วยความใส่ใจแก้ไขตรงจุดไม่หลุดโฟกัสให้ใบหน้าและดูละมุนดูเป็นธรรมชาติด้วยเครื่องมือผ่านการขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายสอบถามราคาก่อนได้ปัญหาเรื่องหน้าปรึกษาคุณหมอนัดที่ KC Clinic Star Avenue 3ถนนมหิดลโทร

0: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
1: สนับสนุนการเทียบเวลาโดยช่อง7 HD ดูทีวีกด35สดออนไลน์ buckaboo.tv
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา18 นาฬิกา 0 นาที 0 วินาที

0: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
1: ช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา 18:00 นจากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับสหพันธ์นักเรียนนักศึกษาเพื่อนสันติภาพชายแดนใต้ออกแถลงการแสดงความเสียใจเหตุรุนแรงอำเภอระแงะพร้อมย้ำคนรุ่นใหม่ร่วมสร้างสันติสุขและสมานฉันท์ในพื้นที่อีกสักครู่มีรายละเอียดให้ติดตามครับ
2: เทพไทยหรอปากสะอาด
3: แม่เทพไทยปากสะอาด
4: เทพไทยปากสะอาด
5: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
3: เทพไทยปากสะอาดจริง
6: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
8: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
9: Greater Carbon 2 สีเทา
8: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: สหพันธ์นักเรียนนักศึกษาเพื่อนสันติภาพชายแดนใต้หรือสสชต.ออกแถลงการแสดงความเสียใจต่อเหตุความรุนแรงบริเวณจุดตรวจบูเกซามีอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งส่งผลให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บพร้อมสร้างความสะเทือนใจแก่ประชาชนในพื้นที่โดยสสชต.ในฐานะตัวแทนเยาวชนนักเรียนและนักศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ร่วมไว้อาลัยและส่งกำลังใจไปยังครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บรวมถึงประชาชนทุกคนที่ได้รับผลกระทบโดยระบุว่าแม้ไม่มีสิ่งใดทดแทนความสูญเสียได้แต่หวังว่ากำลังใจจากคนรุ่นใหม่จะเป็นส่วนหนึ่งในการเยียวยาจิตใจของผู้ประสบเหตุนอกจากนี้ยังได้แสดงความชื่นชมและส่งกำลังใจไปยังเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานทุกภาคส่วนที่เสียสละปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลช่วยเหลือและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มกำลังพร้อมยืนยันเจตนารมณ์ที่จะร่วมสร้างบรรยากาศแห่งความเข้าใจความเห็นอกเห็นใจและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคมพหุวัฒนธรรมสหพันธ์นักเรียนนักศึกษาเพื่อนสันติภาพชายแดนใต้ยังเชื่อมั่นว่าความร่วมมือของคนรุ่นใหม่การเปิดใจรับฟังและมิตรภาพระหว่างผู้คนจะเป็นพลังสำคัญในการเยียวยาบาดแผลของสังคมลดความหวาดระแวงและร่วมกันสร้างสันติสุขที่ยั่งยืนให้เกิดขึ้นในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ต่อไปและมาปิดท้ายกันที่ SOS Alert ครับ
10: สำนักงานตำรวจแห่งชาติเตือนประชาชนระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนออนไลน์ซึ่งกำลังระบาดหนักและสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างโดยมักใช้กลโกงเป็นขั้นตอนหวังดูดเงินเหยื่อจนหมดตัวกลโกงขั้นแรกคือหลอกล่อด้วยผลตอบแทนสูงเกินจริงอ้างกำไรเร็วมีคอร์สเรียนลงทุนฟรีหรือแอบอ้างชื่อคนดังและบริษัทใหญ่พร้อมยิงโฆษณาผ่าน Facebook TikTok หรือส่ง SMS แนบลิงก์ชวนลงทุนขั้นที่2คือหลอกให้ติดตั้งแอปลงทุนปลอมซึ่งมักเป็นแอปนอกสโตร์มาตรฐานแสดงกราฟและผลกำไรปลอมแต่เงินของผู้ลงทุนไม่ได้ถูกนำไปลงทุนจริงขั้นที่3คือสร้างความน่าเชื่อถือด้วยกลุ่มไลน์หน้าม้ามีกูรูปลอมและหน้าม้าโชว์สลิปการโอนเงินเชียร์ให้ลงทุนเพิ่มสำนักงานตำรวจแห่งชาติย้ำว่าการลงทุนที่การันตีผลตอบแทนสูงไม่มีอยู่จริงหากพบการชักชวนให้โหลดแอปผ่านลิงก์หรือดึงเข้าไลน์กลุ่มโชว์กำไรให้ตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนว่าอาจเป็นมิจฉาชีพหากประชาชนตกเป็นเหยื่อหรือพบเบาะแสการหลอกลวงสามารถโทรแจ้งสายด่วน AOC 1441ได้ตลอด24ชั่วโมงและทั้งหมดคือ SOS Alert จากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

สียงจำกัด Listen to Mumford Extra Everywhere you are FM 88 Online Mumford.comคลื่นลูกใหม่คอนเน็กร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้า

0: วัสดีตอนเย็นนะครับสวัสดีผู้ฟังทุกท่านนะฮะดีเจโบมาจำการเรียบร้อยแล้วนะครับต้อนรับเข้าสู่คลื่นลูกใหม่ Connect มัน Forward Extra ครับ
1: AT8.
0: อยู่กับผมถึง 2 ทุ่มครึ่งนะครับมีเพลงไหนที่คุณอยากฟังนะครับส่งเข้ามาได้เลยนะพิมพ์88เว้นวรรคตามด้วยชื่อเพลงแล้วส่งเข้ามาที่ LINE

0: วันนี้ที่เชียงใหม่เป็นอย่างไรบ้างคะฝนตกกันหนักหรือเปล่านะครับที่กรุงเทพตกหยุดหยุดตกหยุดหยุดอยู่แบบนี้นะครับแต่หวังว่าคงจะได้ร่วมงานดีๆเนาะที่เกิดขึ้นที่เชียงใหม่นะครับอย่างเช่นงานเกษตรไทยแฟร์นะครับ2026เนี่ยจัดอยู่ที่สวนอบต.จังหวัดเชียงใหม่เนาะก็จะมีโซนอาหารท้องถิ่นโซนอุปกรณ์ทางการเกษตรสินค้าชุมชนราคาประหยัดนะครับแล้วก็มีกิจกรรมให้กับครอบครัวได้ร่วมสนุกกันด้วยนะฮะใครที่ยังไม่ได้ไปแล้วก็วันนี้ยังทานแล้วก็วันพรุ่งนี้นะฮะก็ยังมีอีก1วันเต็มๆเลยนะครับเข้างานฟรีนะเหมาะมากๆเลยสำหรับคนที่กำลังหาอะไรอร่อยๆทานกันเนาะส่วนใครที่กำลังมองหาเพลงเพราะๆฟังแล้วก็ไม่ผิดนะครับฟังคลื่นนี้เลย FM 88ของเรานะครับในช่วงเวลาของคลื่นลูกใหม่ Connect Man Forward Extra ขอเพลงได้นะพิมพ์88เว้นวรรคตามด้วยชื่อเพลงแล้วส่งเข้ามาที่ LINE @manforward
1: Man Forward Extra Well Being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
2: สำหรับ Longevity Trend ในปี2026นี้นะคะเทรนด์แรกต้องขอแนะนำ Exercise Snacks ค่ะไม่ได้หมายถึงการกินขนมนะคะแต่หมายถึงการออกกำลังกายทีละสั้นๆ 1-5 นาทีแต่หลายๆรอบต่อวันค่ะเช่นการเดินขึ้นบันไดเดินหลังอาหารสัก 5-10 นาทีหรืออาจจะ Squat ระหว่างการทำงานก็ได้นะคะเทรนด์ที่2คือ Zone 2 Training ค่ะเป็นการคาร์ดิโอเบาๆเช่นเดินเร็วเดินชันวิ่งชิลปั่นจักรยานเอาที่แบบยังพูดคุยได้ค่ะนี่คือการลงทุนให้หัวใจแข็งแรงและเทรนด์สุดท้ายก็คือการ recovery ค่ะเมื่อก่อนเน้นซ้อมหนักอย่างเดียวแต่ว่าเดี๋ยวนี้นี่ต้องควบคุมคุณภาพการนอนให้ดีมีการไปทำ ice bath นะคะมีการจัดการเรื่องของความเครียดนะคะสรุปง่ายๆ longevity trend ในปีนี้ไม่ได้มีแค่เรื่องของการอายุยืนแต่เพียงอย่างเดียวแต่ต้องเป็นอายุยืนแบบ

0: ถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
1: Man Forward Extra We play all the hits
2: Baby, don't you know that you are love itself You are love itself
1: Hit musicHit music.

0: และเพลงนี้คือเพลงปิดท้ายในชั่วโมงนี้นะครับกับคลื่นลูกใหม่ Connect Man Forward Extra เดี๋ยวผมมีข่าวประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับถ้ามีใครฝันอยากจะเป็นหมอมาลองเป็นคุณหมอจริงๆดูไหมล่ะคุณพ่อคุณแม่ฮะที่อยากจะสานฝันอาชีพหมอให้กับลูกๆต้องไม่พลาดเลยกับงานนี้ GenMed Academy นะครับเปิดรับสมัครแล้วค่ายสายแพทย์ที่จะให้ลูกของคุณได้สัมผัสประสบการณ์การเป็นหมอจริงๆ2วัน1คืนนะครับที่โดยจะจัดขึ้นในวันที่1แล้วก็2สิงหาคมนี้นะครับที่โรงแรมเชียงใหม่ภูคำครับได้เรียนรู้แล้วก็ลงมือปฏิบัติจริงทั้งการทดลองเจาะหมู่เลือดนะครับฝึกเย็บแผลศึกษากายวิภาคจากอวัยวะจริงฝึกช่วยชีวิตด้วย CPR ทดลองกิจกรรมทันตกรรมนะครับแถมฟรีเลยทดสอบวัดศักยภาพวิเคราะห์แบบรายบุคคลเพื่อวางแผนความสำเร็จของลูกของคุณได้อย่างตรงจุดนั่นเองพร้อมรับวุฒิบัตร3ใบนะครับเอาไปเป็นพอร์ตได้มีที่พักมีอาหารทุกมื้อแล้วก็มีเสื้อค่ายนะฮะตลอดกิจกรรมเลยเปิดรับสมัครน้องๆระดับป.5 ถึงม.3 นะครับจำกัดเพียง100คนเท่านั้นครับเหลือที่ไม่เยอะแล้วนะฮะสมัครด่วนจ้าเอาเบอร์โทรไป0968919399นะครับ0968919399หรือ line @genmedacademy นะครับตรงตัวเลยดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook นะครับ GenMed Academy สถาบันปั้นแพทย์รุ่นใหม่นะครับเดี๋ยวเราจะไปฟังข่าวกันครึ่งชั่วโมงเนาะทาง FM 88ส่วนทางออนไลน์นะครับคลิกเข้ามาฟังเพลงต่อกันได้ที่ live.manforwardextra.com ครับ
1: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Man Forward Extra
2: Stay with us and we'll be right back with more hits. Mon Forward Extra 88.
3: เปิดเบอร์ใหม่แบบเติมเงินกับซิมไมคุ้มยังไงอ่ะ
4: จ่ายน้อยแค่ร้อยเดียวก็เล่นเน็ตได้เพลงมาจะ call chat post up เต้นตัดหรือปัดไทยก็คุ้มแบบ
3: Oh my gosh
4: เปิดเบอร์ใหม่แล้วเลือกแพ็คเน็ตไม่อั้นหรือเน็ตแรงก็คุ้มทุกโปร Oh my god คลิกเลย

0: เชียงใหม่สารพีสาขาเดียวในภาคเหนือเท่านั้น
1: หมอคิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
2: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์
3: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com

0: Listen to Mumford Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumford.com.
1: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mumford Extra

้อนรับกลับเข้าสู่คลื่นลูกใหม่ Connect Man Forward Extra นะครับอยู่กับผมดีเจโบนะฮะเพลงนี้ Easy On Me นะครับจาก Adele นั่นเองนะครับก็เป็นศิลปินสาวนะฮะจากฝั่งอังกฤษนะฮะที่โด่งดังมากๆเลยทีเดียวนะครับผลงานของเธอนี้ก็อยู่ในระดับท็อปๆนะฮะที่มีการขายมากที่สุดล่าสุดรู้สึกว่าจะมีการสรุปรวมมาแล้วเนี่ยอัลบั้มสตูดิโออัลบั้มของเธอเนี่ยขายดีติดอันดับท็อปๆของโลกเลยทีเดียวนะครับอ่ะส่วนตอนนี้ใครอยากฟังเพลงอะไรนะครับแนะนำเข้ามาได้ที่ Line @manforward นะครับพิมพ์88เว้นวรรคตามด้วยชื่อเพลงส่งเข้ามาได้เลยนะครับ

0: สำหรับคลื่นลูกใหม่ Connect Man Forward Extra ชั่วโมงนี้ก็คงจะต้องทิ้งท้ายไปด้วยเพลงนี้แล้วนะครับอ่ะแจ้งข่าวดีสักนิดหนึ่งกันละกันนะครับสำหรับใครก็ตามที่ชอบงานแฟชั่นแล้วก็งานเกี่ยวกับผ้าไทยเนี่ยนะครับจะมีงานวิจิตรภูษานะครับรวมพลังผ้าไทยและแฟชั่นร่วมสมัยนะครับโดยในงานเนี่ยจะมีทั้งแฟชั่นโชว์จากผ้าไทยมีเวิร์กช็อปงานฝีมือนะครับมีเวทีสัมมนานะครับเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ผ้าไทยแล้วก็มีบูธจำหน่ายสินค้าโดยเครือข่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏทางภาคเหนือเขารวมตัวกันหลายจากหลายจังหวัดเลยทีเดียวนะครับก็มีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมล้านนาด้วยนะฮะเข้าชมฟรีนะครับตั้งแต่11โมงเป็นต้นไปนะครับใครสนใจก็แวะมาได้เลยที่เซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตนั่นเองนะครับรู้สึกว่าจะอยู่ในฮอลล์นะชั้น3นะครับลองแวะไปดูกันละกันนะครับอ่ะส่วนชั่วโมงหน้านะครับมีเพลงนี้รออยู่มา Universe นะฮะเพลงนี้หลังข่าวได้ฟังแน่นอนและ The Weeknd นะฮะ Bibi แล้วก็มินลิด้วยเพิ่มเติมรายชื่อเพลงนะครับพิมพ์88เรียงวัดตันเบอร์ชื่อเพลงแล้วส่งเข้ามาได้ที่ LINE @manforward ชั่วโมงหน้าอยู่กับ DJ Bo ต่ออีกครึ่งชั่วโมงเท่านั้นนะครับ
1: คลื่นลูกใหม่ Connectร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมัน Forward Extra
2: Stay with us and we'll be right back with more hits มัน Forward Extra
3: รู้ไหมว่าคืนนี้คนเทสดีเขาไปไหนกันมาสนุกกับคืนที่ใช่ไปกับคนที่ชอบที่20คาราโอเกะที่ที่รู้ใจของคนเชียงใหม่มากว่า23ปีชวนเพื่อนไปร้องทุกเพลงฮิตทั้งไทยสากลจีนญี่ปุ่นเกาหลีหรือปาร์ตี้ยกออฟฟิศกันยันเช้าในห้อง VIP ขนาด30คนพิเศษกับโปรโมชั่นฟรีห้องฟรีมิกซ์ตลอดคืนสดชื่นกับเครื่องดื่มและเซตอาหารเริ่มต้นเพียง199บาทรวมความสนุกครบทุกเจนที่20คาราโอเกะย่านช้างเผือกตรงข้ามสนามกอล์ฟลานนาเพิ่มเติมที่ Facebook เชียงใหม่20
4: ถ้าคุณอยากรู้ถึงอันรายของบุหรี่ไฟฟ้าโทร Wood Air Service รับล้างแอร์24ชั่วโมงถ้าอยากรู้ว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าปอดจะพังแค่ไหนโทรช่างนะรับล้างแอร์ทั่วไทยเช็คสภาพแอร์ก็เหมือนคุณได้เช็คสภาพปอดเพราะทุกครั้งที่คุณสูบบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กจะไปสะสมในช่องแอร์และในช่องปอดคุณด้วยแอร์ล้างได้แต่ปอดคุณล้างไม่ได้นะครับจากสสส.

0: ได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา20:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามข่าวในพระราชสำนักจากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานตะกร้าสิ่งของแก่ญาติของเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสวันนี้ที่วัดมะนาหวานพระอารามหลวงอำเภอช้างกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายธีรพงษ์ช่วยชูรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ญาติของอาสาสมัครทหารพรานณัฐสิทธิ์แก้วเสนากำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุกลุ่มคนร้ายใช้ยานพาหนะก่อเหตุยิงใส่เจ้าหน้าที่กองร้อยทหารพราน4509หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45ขณะตั้งจุดตรวจจุดสกัดโดยเหตุเกิดบริเวณด่านตรวจบูเกซามีตำบลตันยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่22 กรกฎาคม 2569เช่นเดียวกับที่วัดพนมอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายวิทศักดิ์จำเริญนุสิทธิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ญาติของจ่าสิบเอกธีรยุทธ์โสมเกิดกำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์เดียวกันส่วนวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ญาติของอาสาสมัครทหารพรานซอราฮูดิงปิณบ้านเลขที่115/1หมู่ที่6ตำบลลุโบบือซาอำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาสจากนั้นเดินทางไปยังบ้านเลขที่153/3หมู่ที่5ตำบลกาลิซาอำเภอระแงะเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ญาติของอาสาสมัครทหารพรานสาการิยะเจนะกำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวขณะที่วัดจำปาทารารามอำเภอสังขระจังหวัดสุรินทร์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายจำเริญแหวนเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ญาติของอาสาสมัครทหารพรานวิมลตาบทองกำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์เดียวกันการได้รับพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติแก่ครอบครัวกำลังพลอย่างหาที่สุดมิได้สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28 กรกฎาคม 2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ระหว่างวันที่26 ถึง 30 กรกฎาคม 2569นอกจากนี้ขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2569ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างวันที่26 ถึง 30 กรกฎาคม 2569ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store
5: ชีวิตไม่มีใครไม่เคยเจ็บ ไบบาซิน OTC ยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอช่วยระงับเชื้อในปากและลำคอจากเกรเตอร์ฟาร์มาโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: เสียวฟันอะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลยชีวิตไม่มีใครไม่เคยเจ็บไบบาซิน OTC ยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอช่วยระงับเชื้อในปากและลำคอจากเกรเตอร์ฟาร์มาตรวจอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: ทั้งหมดเป็นข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล
3: กำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ11เชียงใหม่ FM 88.0 MHz Man Forward Extra ผลิตรายการโดยกองทัพเรือและบริษัทมหาเสียงจำกัด
4: Listen to Man Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online manforward.com
3: คลื่นลูกใหม่ Connectร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Man Forward Extra

ทั้งที่สัญญาว่าจะเปิดให้นะฮะเปิดให้เรียบร้อยตามสัญญานะครับ The Weeknd เพลงนี้นะฮะต้อนรับกลับเข้าสู่คลื่นลูกใหม่ Connect มัน Forward Extra นั่นเองนะครับเมื่อกี้มีคนถามว่างานที่พี่พูดเนี่ยจัดที่ไหนหรอนะครับก็จัดขึ้นที่ Grand Hall 3นะครับชั้น1ฮะขออภัยเมื่อกี้ข่าวอาจจะผิดไปนิดนึงนะฮะ Grand Hall 3ชั้น1 Central เชียงใหม่ Airport นั่นเองนะครับโดยจะมีวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้ด้วยจริงๆงานเขาเริ่มตั้งแต่วันศุกร์แล้วนะ24ถึง26นะครับกรกฎาคมนี้นะครับใครที่สนใจก็แวะไปได้นะครับวันพรุ่งนี้นะไปดูกันได้เลยนะครับส่วนตอนนี้เพลงที่ถามถึงนะฮะแล้วรอที่จะเปิดอยู่ก็คือเพลงนี้แหละครับ House Tour จาก Sabrina Carpenter's ครับ This is Mum Forward Extra

0: ลาบ๊ายบายคุณผู้ฟังแล้วนะครับทิ้งท้ายไว้ด้วยเพลง The Call นะฮะจากโอลิเวียโรดิโก้นะฮะปิดท้ายในช่วงเวลาของคลื่นลูกใหม่ Connect Man Forward Extra กับผม DJ Bo นะครับอ่ะเจอกันใหม่พรุ่งนี้ก็แล้วกันนะมาแน่นอนครับ6โมงเย็นจนถึง2ทุ่มครึ่งแบบนี้วันนี้คงจะต้องบ๊ายบายไปก่อนนะครับเจอกันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
1: คลื่นลูกใหม่ Connectร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Man Forward Extra

0: มันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าสมาร์ทมันนี
1: ่มีเรื่องที่ธนาคารไม่ได้บอกคุณตรงๆนะครับนั่นก็คือดอกเบี้ยที่โดนหักภาษี 15% ไปนั้นคุณมีสิทธิ์เอาคืนได้แต่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงเงินฝากประจำทุกประเภทครับธนาคารจะหักภาษี 15% ออกจากดอกเบี้ยก่อนโอนเข้าบัญชีตั้งแต่บาทแรกเลยโดยถูกนำส่งสัมภาระในชื่อของคุณนะครับส่วนบัญชีออมทรัพย์มีข้อยกเว้นครับถ้าดอกเบี้ยทั้งปีไม่เกิน 20,000 บาทธนาคารจะไม่หักตั้งแต่แรกกรณีนี้ก็ไม่ต้องขอคืนครับแต่ถ้าโดนหักไปแล้วให้นำดอกเบี้ยและภาษีที่ถูกหักไปรวมยื่นแบบพ.ง.ด.90หรือ91สิ่งที่กำหนดว่าจะได้คืนเท่าไหร่ก็คือรายได้สุทธิหลังหักค่าลดหย่อนทั้งหมดไม่ใช่รายได้รวมดิบๆนะครับถ้าฐานภาษีจริงต่ำกว่า 15% ส่วนต่างนั้นก็ได้คืนครับวิธีการก็ไม่ยากนะครับแค่ขอหนังสือรับรองการหักภาษีณที่จ่ายจากธนาคารแล้วนำไปกรอกตอนยื่นภาษีเท่านั้นเองครับ
0: Man Forward Extra Smart Money
2: Man Forward Extra We play all the hits

เด็กตัวเล็กตัวช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: วังตาลโทร0910787777
1: ถึงหนูจะตัวเล็กแต่หนูทำให้พี่ตายได้นะหนูจะเข้าไปที่ปอดพี่ขยี้ให้แผลมันเปิดแล้วหนูจะไปต่อที่หัวใจหนูจะทุบมันทุบทุบทุบทุบจนกว่าพี่จะตาย
2: ยิ่งเล็กยิ่งลายลึกเหมือนละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กของบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินตะกั่วสารหนูฟอร์มาลดีไฮด์ที่เข้าไปทำลายปอดได้ลึกบุหรี่ไฟฟ้าเลิกได้เลิกเลยจากสสส.

0: วังตาลโทร0910787777
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Man Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา21:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้เราฟังข่าวต้นชั่วโมงในช่วงเวลา21:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกกวีวัฒน์บุญเดชครับรัฐบาลเปิดรับฟังความคิดเห็นมาตรการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดถึง5 สิงหาคมนี้ย้ำยังไม่บังคับใช้มุ่งเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐควบคู่การรักษาวินัยการคลังสักครู่มาติดตามครับ
5: เทพไทยหรอปากสะอาด
6: แม่เทพไทยปากสะอาด
7: เทพไทยปากสะอาด
8: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ
6: ่
8: ะ
6: เทพไทยปากสะอาดจริง
9: ๆ10 ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: คุ้มพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจาก iShin แบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurant Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurant Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ iShin คุ้มพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
11: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
12: Greater Carbon 2 สีเทา
11: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
4: างสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลสนับสนุนการเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อมาตรการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งสำนักงานกพ.เปิดรับฟังความคิดเห็นผ่านระบบกลางทางกฎหมายระหว่างวันที่22 กรกฎาคมถึง5 สิงหาคมนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ข้าราชการผู้เกี่ยวข้องและประชาชนร่วมเสนอข้อคิดเห็นก่อนนำไปปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมและสอดคล้องกับการบริหารกำลังคนภาครัฐในระยะยาวขณะนี้มีผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นแล้วกว่า10,000 คนสะท้อนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำหนดนโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐโดยภาครัฐบาลย้ำว่าจะรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนอย่างรอบด้านเพื่อให้การกำหนดนโยบายเป็นไปอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่าการรับฟังความคิดเห็นครั้งนี้สอดคล้องกับแนวทางการบริหารงบประมาณของภาครัฐหลังสภาผู้แทนราษฎรรับหลักการร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ซึ่งชี้ให้เห็นว่ารายจ่ายด้านบุคลากรค่ารักษาพยาบาลและบำเหน็จบำนาญมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องคิดเป็นกว่า70%ของรายจ่ายประจำรัฐบาลจึงจำเป็นต้องเดินหน้าปรับปรุงระบบราชการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนการทำงานและบริหารอัตรากำลังให้เหมาะสมกับภาคภารกิจและยกระดับการบริการประชาชนควบคู่กับการใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่าทั้งนี้รัฐบาลย้ำว่ามาตรการดังกล่าวอยู่ในขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นและยังไม่มีผลบังคับใช้พร้อมเชิญชวนข้าราชการและประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นได้จนถึงวันที่5 สิงหาคมนี้ก่อนนำข้อมูลทั้งหมดไปประกอบการพิจารณาในขั้นตอนต่อไปปิดท้ายข่าวช่วงนี้กันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งพายุโซนร้อนกำลังแรงโนอึนบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนในวันที่26 กรกฎาคมนี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทย โดยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยและทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1 ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวในช่วงสุดท้ายให้ติดตามครับ

0: มัมฟูดเอ็กซ์ตร้าแฮปปี้แฟมิลี่ไทม์
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกรเครียดสะสมทำให้แก่เร็วจริงหรือไม่คำตอบคือจริงค่ะและไม่ใช่แค่รู้สึกแก่นะคะแต่ร่างกายแก่เร็วขึ้นจริงในระดับเซลล์เลยเพราะเมื่อเราเครียดเรื้อรังนะคะร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนความเครียดคอร์ติซอลออกมาอย่างต่อเนื่องค่ะทำให้เกิดการอักเสบในร่างกายอย่างเรื้อรังเพิ่มการเกิดสารอนุมูลอิสระและเร่งการเสื่อมของเซลล์และการทำลายเซลล์ผลที่เห็นได้ชัดคือหน้าโทรมผิวหมองใจสั่นนอนหลับยากไขมันสะสมง่ายอ้วนง่ายภูมิคุ้มกันลดลงติดเชื้อง่ายขึ้นป่วยง่ายขึ้นสมองล้าสมาธิแย่ความจำลดลงค่ะพูดง่ายๆก็คือว่าความเครียดเรื้อรังนั้นนะคะเปรียบเหมือนการเหยียบคันเร่งค่ะทำให้ร่างกายเสื่อมเร็วขึ้นดังนั้นถ้าจะให้ดีต้องมาสังเกตว่าคนในบ้านของเราเครียดหรือไม่นะคะหลายครั้งค่ะพวกเขาอาจตอบกลับมาว่าไม่เป็นไรแต่แท้จริงร่างกายบันทึกไว้หมดแล้วค่ะและที่สำคัญที่สุดเลยคือต้องช่วยกันสร้างบรรยากาศในการบริหารจัดการความเครียดในครอบครัวนะคะเช่นชวนกันเดินเล่นคุยกันหลังอาหารชวนกันทำสมาธิค่ะจำไว้ว่าการชะลอวัยนั้นไม่ใช่แค่การใช้ครีมหรือว่าการกินวิตามินนะคะแต่คือการรู้ทันความเครียดและบริหารจัดการความเครียดให้เป็นค่ะ
0: Mum Food Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกร
2: เนี่ยน้องอ้ายขอถามเรื่องฐานรากกำเตอะปวดหัวขนาดเทฐานแพรกับใจเข็มปูนไปแล้วงานบ่เซสเตื้อ
3: ได้ค่ะบริษัทเข็มเหล็กชิงใหม่จำกัดช่วยคุณได้ใช้ฐานรากเข็มเหล็กสิรับน้ำหนักงานก่อสร้างได้ทุกชนิดฐานรากบ้านป้ายโฆษณาเสาไฟต่อเติมเราทำได้ฐานรากโรงจอดรถโกดังเสริมซุดชุดคำยันต้นไม้เราทำได้เข้าได้ทุกพื้นที่ตอบโจทย์ทุกการก่อสร้างเข็มเหล็กชิงใหม่โทร0956789494
0: Mum Forward X

0: Line at แม่ปิง
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก

0: ไลน์แอดแม่ปิง
1: นกวงนกเป็นนกวงนกนกวงนกเป็นนกอะไรบวกเป็นนกอะไรก็ไม่ไหวเชื้อโรคทั้งนั้นนกมาต้องให้เชียงใหม่ไล่นกช่วยไม่ว่าจะที่ไหนๆก็ติดตั้งตะข่ายกันนกฮะหรือน้ำสเตนเลสไล่นกอ่ะหรือเจลไล่นกก็ได้แค่นี้นกก็ไม่มากวนใจแล้วที่สำคัญไม่ดูรกสายตาบ้านยังสวยเหมือนเดิมสำรวจหน้า งานให้ฟรีท้าพิสูจน์ปลอดนกปลอดภัยไว้ใจเชียงใหม่ไล่นกคลิกเลย Facebook เชียงใหม่ไล่นก

เลือกแบบบ้านร่วมสร้างบนที่ดินที่คุณพอใจในราคาที่คุณจ่ายได้คลิก qdhouseproperty.com หมุยคำเปิ้ลมีน้ำพริกหนุ่มลำขนาดแต่คนจำบ่ได้

0: จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา22:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมงช่วงสุดท้ายประจำวันนี้จากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับกระทรวงการคลังปรับเพิ่มคาดการ GDP ปี69โตร้อยละ 2.5 จากแรงหนุนส่งออกพุ่งเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศพุ่งถึง 1.87 แสนล้านบาทโตถึงร้อยละ 68.3 อีกสักครู่มีรายละเอียดให้ติดตามครับ
5: กล้าแดนซ์แบบใส่สุดเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warmเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: เสียวฟันอะ
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
3: ายวินิตวิเศษสุวรรณผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังได้ปรับเพิ่มประมาณการการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยหรือ GDP ปี69จากเดิมร้อยละ 1.6 เป็นร้อยละ 2.5 หลังเศรษฐกิจไทยมีสัญญาณฟื้นตัวต่อเนื่องโดยได้รับแรงสนับสนุนจากการส่งออกการลงทุนและการบริโภคภาคเอกชนที่ขยายตัวดีกว่าคาดโดยกระทรวงการคลังคาดว่าการส่งออกสินค้าในรูปเงินดอลลาร์สหรัฐจะเติบโตถึงร้อยละ 12.5 เพิ่มขึ้นจากประมาณการเดิมที่ร้อยละ 6.2 สอดคล้องกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกขณะที่การลงทุนภาคเอกชนคาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 9จากการนำเข้าเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นรวมถึงแรงหนุนจากมาตรการส่งเสริมการลงทุน Thailand Fast Path ส่งผลให้การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในช่วงครึ่งปีแรกมีมูลค่ากว่า 187,000 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 68.3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนด้านการบริโภคภาคเอกชนคาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 2.7 จากมาตรการช่วยเหลือค่าครองชีพของรัฐบาลขณะที่การลงทุนภาครัฐคาดว่าจะเติบโตร้อยละ 3.2 และการบริโภคภาครัฐขยายตัวร้อยละ 1.5 หลังการทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2570 เป็นไปตามกรอบเวลาพร้อมเดินหน้าลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่เพื่อดึงดูดการลงทุนจากภาคเอกชนอย่างต่อเนื่องปิดท้ายข่าววันนี้กันที่กรมส่งเสริมการเกษตรเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยและภัยพิบัติด้านการเกษตรในช่วงฤดูฝนปี2569นางอัญชลีสุวัจิตานนท์อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเปิดเผยว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินหน้ายกระดับมาตรการเชิงรุกรับมืออุทกภัยและภัยพิบัติด้านการเกษตรในช่วงฤดูฝนปี2569โดยมอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรดำเนินมาตรการอย่างครบวงจรครอบคลุมตั้งแต่การป้องกันการเตรียมความพร้อมการตอบสนองเมื่อเกิดภัยและการฟื้นฟูหลังภัยเพื่อช่วยลดความเสียหายและรักษาเสถียรภาพการผลิตของภาคการเกษตรสำหรับมาตรการก่อนเกิดภัยได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการวอร์รูมเพื่อติดตามวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์แบบเรียลไทม์บูรณาการข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยากรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมจัดทำแผนที่พื้นที่เสี่ยงหรือ List Map แจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชัน Farmbook และเครือข่ายเกษตรกรรวมทั้งเฝ้าระวังโรคและแมลงศัตรูพืชที่มักระบาดในช่วงฤดูฝนนอกจากนี้ยังได้เตรียมเมล็ดพันธุ์พืชผักและพืชอาหารจำนวน 700,000 ซองต้นพันธุ์พืชเศรษฐกิจไม้ผลและไม้ยืนต้นกว่า 37,600 ต้นตลอดจนต้นพันธุ์พืชผักและพืชอาหารกว่า 1.68 ล้านตันพร้อมจัดเตรียมชีวพันธุ์ควบคุมศัตรูพืชเพื่อช่วยฟื้นฟูพื้นที่การเกษตรหลังเกิดภัยพิบัติกรมส่งเสริมการเกษตรยังขอความร่วมมือให้เกษตรกรเร่งขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรผ่านสำนักงานเกษตรอำเภอระบบ e-form หรือแอปพลิเคชัน Farmbook เพื่อให้สามารถรับการแจ้งเตือนสำรวจความเสียหายและเข้าถึงความช่วยเหลือภาครัฐได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงเมื่อเกิดภัยพิบัติและทั้งหมดเป็นข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในวันนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลสำหรับวันนี้ทีมข่าวกองทัพเรือทุกคนสวัสดีครับ

เอโค 7 SHS PHEV รถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดชาร์จ1ครั้งบวกน้ำมัน1ถังขับได้ไกลกว่า 1,300 กิโลเมตรทดลองขับจองรับรถได้ทันทีที่โชว์รูมโอเวอร์ด้าแอนด์เจโครีชเชียงใหม่โทร053

0: Wintree City Resort
1: เราพร้อมให้บริการค่ะ
0: Wintree City Resort ใจกลางเชียงใหม่เดินทางสะดวกใกล้นิมานเพียง5นาทีตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ห้องพักพร้อมบุฟเฟ่อาหารเช้าเครื่องนอนนุ่มสบายสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันจองวันนี้รับของแถมฟรีจัดงานแต่งวันเกิดเกษียณประชุมสัมมนาพร้อมจอ LED คมชัดพิเศษส่วนลดห้องพักเมื่อจัดงานที่นี่คลิกเลย Facebook Wintree City Resort เชียงใหม
1: ่มาเที่ยวเชียงใหม่

0: เดียวในภาคเหนือเท่านั้น
1: เพราะความมั่นใจช่วยเพิ่มโอกาสใหม่ๆให้คุณที่ KC Clinic ดูแลโดยแพทย์ที่พร้อมให้คำปรึกษารักษาโรคทั่วไปประเมินตามเคสของแต่ละบุคคลด้วยความใส่ใจแก้ไขตรงจุดไม่หลุดโฟกัสให้ใบหน้าและดูละมุนดูเป็นธรรมชาติโดยเครื่องมือผ่านการขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายสอบถามราคาก่อนได้ปัญหาเรื่องหน้าปรึกษาคุณหมอนัดที่ KC Clinic Star Avenue 3ถนนมหิดลโทร0655207294หรือที่Facebook KC Clinic
2: Mitsubishi Heavy Duty ใหม่คอลแลบน้องเนยรุ่น Butter Series ได้เย็นเร็วได้ฟิลเตอร์ช่วยกรองฝุ่นได้ประหยัดไฟและได้เซ็ตของขวัญสุดน่ารักถึง31ธันวาคมนี้
3: แบบให้มีแต่ความน่ารักในอากาศ
4: คิดถึงแอร์คิดถึง Mitsubishi Heavy Duty ซื้อได้ที่มหาจักรเชียงใหม่ LINE @มหาจักร CM Mitsubishi Heavy Duty ปรับให้มีแต่ความสุขในอากาศ

0: Facebook BNT Make Home
1: รู้ไหมว่าคืนนี้คนเทสดีเขาไปไหนกันมาสนุกกับคืนที่ใช่ไปกับคนที่ชอบที่20 Karaoke ที่รู้ใจของคนเชียงใหม่มากกว่า23ปีชวนเพื่อนไปร้องทุกเพลงฮิตทั้งไทยสากลจีนญี่ปุ่นเกาหลีหรือปาร์ตี้ยกออฟฟิศกันยันเช้าในห้อง VIP ขนาด30คนพิเศษกับโปรโมชั่นฟรีห้องฟรีมิกซ์ตลอดคืนสดชื่นกับเครื่องดื่มและเซตอาหารเริ่มต้นเพียง199 บาทรวม

0: Facebook ดร.จุนคลินิกรักษาโรคทั่วไปสิวและผิวพรรณ
1: โปรแรงจัดหนักลดฉ่ำรับหน้าฝนกับมหกรรมเครื่องซักผ้าจะถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวกาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมของแถมสุดพิเศษ
2: มีเครื่องเก่าไม่ต้องเสียดายเอาไปแลกถังเดียวไซส์ใหญ่ได้สูงสุดถึง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าฝนจะตกคราบจะหนักแค่ไหนก็หายห่วงเปลี่ยนเครื่องซักผ้าเป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา

เยกรินคำกำลังจะกลายเป็นญี่ปุ่นอีกครั้งวันนิมานและติงพาร์คชวนสัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่นที่งานฮานามาตะมัตสึริครั้งที่4เทศกาลแห่งดวงดาวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีชมการแสดงวัฒนธรรมญี่ปุ่นสนุกกับเกมงานวัดชมตำโมจิสดพร้อมแจกฟรีอร่อยกับยาไตสตรีทฟู้ดแฮมบากุแลบและโทเมโตมัชชาบา28กรกฎาคมถึง2สิงหาคมนี้บ่าย3ถึง4ทุ่มที่วันนิมานและติงพาร์คสนับสนุนโดยซาโต้อร่อยซ่าสดชื่นโลแคล

0: ชีวิตหลังเกษียณคุณภาพควรเริ่มออมอย่างมีวินัยต้องออมก่อนใช้อย่างน้อยที่สุด 10% ของรายรับ
1: ซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการออมให้เลือกมากมายแต่หลายคนไม่เริ่มออมก่อนอายุ40ทำให้แก่ตัวไปต้องฝืนทำงานหาเงินทนอยู่อย่างลำบากอดมื้อกินมื้อเหมือนอย่างผม
2: เพราะความชรามาเร็วกว่าที่คุณคิดสูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40ปรารถนาดีจากส

0: วังตาลโทร0910787777
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่า

0: ถึงร้านเหล็กนึกถึงเชียงใหม่เซ็นเตอร์สตีล
1: ออกรถใหม่
0: ใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียว
1: บัตรขาวหรือบัตรชมพู
0: ไม่มีสลิปเงินเดือนก็ผ่อนได
1: ้รายเดือนเริ่มไม่ถึง 1,500
0: ฟรีทะเบียน
1: พรบของแถมเพียบ
2: วัยรุ่นจะขี่ไปเรียนคันแรกรถ AT Honda Scoopy หรือสายประหยัดจะซื้อทั้งทีต้องคุ้มกับ Honda Wave 110ถูกที่สุดคุ้มที่สุดเริ่มเพียง 49,900 บาทรายเดือนเริ่มเพียง 1,000 กว่า
1: ออก PCX 160รับฟรีหมวกกันน็อกสุดเท่หรือออก Honda Lee ลดสูงสุดถึง 4,000 บาทมั่นใจบริการหลังการขายด้วยทีมช่างคุณภาพนึกถึงมอเตอร์ไซค์ Honda ที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
3: เหนื่อย

0: Stay with us and we'll be right back with more hits. Month Forward Extra 88.
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าๆแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็ว่าใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
0: Listen to Man Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online manforward.com Man Forward Extra Music non-stop On weekends

0: ันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร092-424-9996
1: Listen to Mumford Extra Everywhere you are FM 88 Online Mumford.com Mumford Extra Music non-stop On weekends

0: and we'll be right back with more hits.
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่
2: live.manforwardextra.com
1: เสียงชัดไม่มีซ่า
0: Listen to Man Forward ExtraEverywhere you are, FM 88. Online, manforward.com.
3: Let's listen to the music, relax, and have fun.
0: Woohoo! Man Forward Extra. Music non-stop on weekend.

0: เชื่อผมเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร0924249996
1: Listen to Mun Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online MunForward.com Mun Forward Extra. Music non-stop. On weekends.

0: Stay with us and we'll be right back with more hits. Run Forward Extra.
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
0: Listen to Man Forward ExtraEverywhere you are, FM 88. Online, manforward.com. Man Forward Extra. Music non-stop. On weekends.

0: บริการตรวจรักษาทั่วไป LINE @mr.clinic
1: ถึงหนูจะตัวเล็กแต่หนูทำให้พี่ตายได้นะหนูจะเข้าไปที่ปอดพี่ขยี้ให้แผลมันเปิดและหนูจะไปต่อที่หัวใจหนูจะทุบมันทุบทุบทุบทุบจนกว่าพี่จะตาย
2: ยิ่งเล็กยิ่งลายลึกเหมือนละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กของบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินตะกั่วสารหนูฟอร์มาลดีไฮด์ที่เข้าไปทำลายปอดได้ลึกบุหรี่ไฟฟ้าเลิกได้เลิกเลยจากสสส.

0: ลิก Facebook หมูปิ้งเชียงใหม่สูตรโบราณ
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าๆแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็ว่าใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า

0: อูชิจาเปนิสแกสโตรบาร์นิมมานซอย6
1: อยากให้ทุกเมนูขายดี
2: ต้องโก
3: อยากให้คนแน่นเต็มทุกโต๊ะ
2: ต้องโก
4: อยากขายง่ายกำไรพุ่ง
2: ก็ต้องโกให้ธุรกิจก้าวหน้าไปกับโกโฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารเราพร้อมมอบความสดจากวัตถุดิบคุณภาพความครบทั้งสินค้าและบริการความคุ้มกับสินค้าราคาขายส่งมากมายโกโฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารความสำเร็จคุณเป้าหมายเราพบกันที่โกโฮเซลสาขาเชียงใหม่

0: ซอย6
1: ไม่มั่นใจเลยหน้าโทรมผิวหย่อนคล้อยแวะมาปรึกษาคุณหมอที่วินคลินิกสิคะเราพร้อมใส่ใจดูแลมอบผลลัพธ์ที่ดีไม่ว่าจะเป็นการยกกระชับปรับรูปหน้าโดยโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์โบทูลินัมท็อกซินเครื่องยกกระชับอัลตราซาวด์ประเมินเคสต่อเคสโดยหมอประจำทำแบบฟูลไทม์พร้อมออกแบบปรับรูปหน้าในสไตล์ที่เป็นคุณวินคลินิกอยู่ในโครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คซอย5 Facebook วินคลินิกหรือทาง LINE @winclinic

0: วังตาลโทร0910787777
1: ถ้าคุณอยากรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าโทร Wood Air Service รับล้างแอร์24ชั่วโมงถ้าอยากรู้ว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าปอดจะพังแค่ไหนโทรช่างนะรับล้างแอร์ทั่วไทยเช็คสภาพแอร์ก็เหมือนคุณได้เช็คสภาพปอดเพราะทุกครั้งที่คุณสูบบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กจะไปสะสมในช่องแอร์และในช่องปอดคุณด้วยแอร์ล้างได้แต่ปอดคุณล้างไม่ได้นะครับจาก

0: โปรแรงจัดหนักลดช่ำรับหน้าฝนกับมหกรรมเครื่องซักผ้าจะถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวยาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมของแถมสุดพิเศษ
1: มีเครื่องเก่าไม่ต้องเสียดายเอาไปแลกถังเดียวไซส์ใหญ่ได้สูงสุดถึง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าฝนจะตกคราบจะหนักแค่ไหนก็หายห่วงเปลี่ยนเครื่องซักผ้าเป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
2: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า